0: ินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
4: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลยิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
5: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
3: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
7: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้ว และจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
2: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจกาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยะตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซีเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
6: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่รุกรามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโควา มืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น 2-1 เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปด้านลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวาเมืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตจุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวาผู้วางอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าผู้วางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัททินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนโนวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมสักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของ

0: สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส. ถึงการเปิด

0: freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เสียของสื่อพร้อยผมได้นะครับนึกว่าช่วยเหลือกันแน่ครับ
2: ฟังจริงว่าเขาอยากจะช่วยหรือนะแต่มังยังติดขัดมังไม่สบายใจนิดหน่อยวะ
1: เอาทั้งสี่ครับพร้อยสามก้อนนี้ว่าต้องจ่ายผมเป็นเงินก็ได้ครับ
2: ลือไม่เอาเงินเลือจะมาใครยังไงอ่ะ
1: เอาทนาครับ
2: อ้าวเรื่องนี้จะเอาอะไรไม่เอาเงินอ่ะ
1: ขอกระสุนปืน3 แม็กกับปืน M16 ครับ
2: จะหุยใหญ่บักจ้อง

0: มีเรื่องจะตีเสียหรือเปล่าวะเนี่ย
1: บ่เสียครับผมขอแค่นี้เสียคงซอยผมได้นะครับ
0: บ่บ่ร่องว่ามันเลยไข่ปึ้งนี่หว่าไอ้บักจอก
1: ผมฮู้ว่าเสียมีเอาพลอยมาแลกเพราะผมบ่มีเงินจ่าย
0: เดี๋ยวก่อนนี่จะเอาไปทําไมล่ะ
1: ป้องกันตนเองครับเพราะลงผมมีเรื่องกับพวกมันจนถูกจอยแล้วถูกรังแกและบังเอิญก็มีเรื่องนายเกิดถูกขามันอาจเพ่งเล่งผมก็ได้มันจะต้องเล่นงานผมผมจำเป็นต้องป้องกันตัวไว้ก่อนถ้ามันมาผมที่สัตว์กับมันมันเป็นที่ของเสียแล้วบ่เอาบ่ครับถ้าผมกวดผมมันได้เสียก็เขาฮบกิจการเอามาเสียเลยต่อไปเสียก็คือราชาเขาสมิงรวยบ่ฮู้เรื่องน่าเสียขอปืนสักกระบอกและกระสุน3แม็กครับ
0: นี่เดี๋ยวก่อนเว้ยจะไปป้องกันตัวจริงๆหรือไปทำอย่างอื่นวะ
1: ครับเสียเงินบ่เอาครับ
0: เอาปืนกระบอกเอาไหมกะเอาก็ไรเว้ยเดี๋ยวไปหยิบกล่อง
1: ครับฮะอยู่ใต้โต๊ะนี่เองบ่เสียงเยี่ยมเยี่ยม
0: ว่าก็เพิ่งไปหามาตั้งแต่ถูกครูก็เลยเอามาซุกซ่อนไว้ใต้โต๊ะจะหากว่าใครมาเล่งงานก็จะได้ยิงมันทันทีเอาไว้แล้วนี่แม็กว่ากระสุน
1: ครับครับ
0: หรือเอาไปจะเอาไปยังไงวะเนี่ย
1: เอาปากข้ามาห่อไปครับไม่มีคนสนใจหรอกครับ
0: ระวังนะว่าไอ้บักจ้องนะถูกจับผมว่าไม่รู้แล้วไม่ต้องมาซักว่าเลยนะ
1: ถ้าเสียเบาๆซะยังม้ามันก็บ่ฮู
0: ้อุ้ย
1: ขอบคุณหลายๆเสียเตรียมเงินไปซื้อกิจการบริษัทพุ่นได้แล้วขอให้รวยเด้อเสียเด้อผมลาละ

0: ที่นายบ่เสื่อสันเหรอว่าพวกเขาเตรียมมาเล่นงานนายเขาสิต้องเอานายเฮ็ดตาย
1: เขาจะมาเล่นงานฉันเรื่องอะไรล่ะ
0: นายบ่น่าถามนายหูอยู่แล้ว
1: รู้อะไรบักจัน
0: ก็นายนั่นแหละ
1: ฉันทำไม
0: ก็นายไปฆ่าในเกลือจังไดล่ะ
1: บ้าแกรู้ได้ไงว่าฉันฆ่าในเกลือ
0: เขาว่ากันให้แซดว่านายฆ่าในเกลือจนคุณรักเล่เขาสั่งคนมาเล่นงานนาย
1: ฉันไม่ได้ฆ่า
0: แต่นายก็ไปหาในเกลือมา
1: ใช่ฉันไปหาเขาฉันไปต่อว่าเขาที่เขาไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเขาด่าฉันเอาปืนขู่ฉันแล้วฉันก็ต่อยเขานิดหน่อยจากนั้นฉันก็กลับพอสักพักนึงก็ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงร้องฉันย้อนกลับเข้าไปดูเห็นเขาถูกยิงที่ขมับและก็ตายแล้วฉันก็เลยหนีมามันก็เท่านั้น
0: มันท้อนั่นเฉพาะนายแต่เขาพอท้อนั่นกับนายฉันไปเห็นมือตาของฉันเองลูกน้องเขาวิ่งกันให้วุ่นเขาว่านายขาในเกลือกเขาจะต้องเอาตัวนายไปให้ได้และนายมานวดในกระท่อมจังสี่จังใด
1: ก็ฉันไม่ได้ทำผิดนี่นาทำไมฉันจะต้องหนีล่ะแล้วที่นี่มันก็เขตสัมปทานเขาเสียจุ้ยไม่ใช่เขาในเกลือกถ้าเขาบุกเข้ามามันก็รุกล้ำที่เขาเสียจุ้ยสิ
0: เขาไม่สนใจหรอกบ่จังสั้นเขาสิคูเสียจุ้ยจนกลัวล้านไล่นายออกไปจากที่นี่บ่เขามีปืนนะนายนายมีปืนสู้กับเขาบ
1: ่ไม่มี
0: แล้วนายสิเอาอย่างสู้กับเขา
1: ก็ความจริงไงเล่า
0: ความจริงของนายสู้ปืนบ่ได้ดอกรีบหนีเถอะนายร
1: ี
0: บหน
1: ีบอกแล้วว่าฉันจะไม่หนีแกอย่ามาเดือดร้อนกับฉันหน่อยเลยนะกลับไปซะไปหาพ่อของแกและแกก็ไปให้พ้นจากเขาสมิงเข้าใจไหมไม่อย่างนั้นแกจะไม่ปลอดภัยแต่สำหรับฉันไม่ต้องห่วง
0: เรียกว่านายอยากตายเพื่อว่านายบ่อยากเข้าคุกอีกเทื่อนึงทั้งที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจังสั้นบ
1: ่บักจันฉันพูดกับแกไม่รู้เรื่องหรือยังไงฉันบอกให้แกไปซะพาพ่อแกไปให้พ้นเขาสมิงเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉัน
0: เป็นยังจังดื้อเป็นควายจังสิ
1: ก็แน่แล้วสิวะดื้อมันก็ต้องเป็นควายแล้วมันยุ่งอะไรกับฉันนักหนาล่ะฮะ
0: ก็มันเป็นห่วงนี่
1: แต่นี่เป็นชีวิตและอนาคตของฉันฉันจะลิขิตยังไงมันเรื่องของฉันแกไม่เกี่ยวแกไม่ใช่ญาติของฉันญาติของฉันแท้ๆเขายังไม่ห่วงฉันแล้วทำไมแกจะต้องเสือกด้วยฮะไปกลับไปซะอย่ามายุ่งกับดวงฉันนะเข้าใจภาษาคนไหมไอ้บักจัน

0: มาแล้วนะครับนาย
1: เป็นไงวะมีการเคลื่อนไหวอะไรไหม
2: ไม่มีเลยพี่กบดานเงียบ
1: มันอยู่ที่กระท่อมหรือเปล่า
2: อยู่ครับไม่ไปไหนหรอก
3: แล้วมันรู้ไหมว่าพวกเรามาปิดทางเอาไว
2: ้ไม่รู้สิครับคิดว่าไม่น่ารู้เพราะผมสั่งทุกคนซ่อนตัวหมดเลย
3: ดีละมึงเจ้าอ้อยมึงหนีมือกูไปไม่พ้นมึงฆ่าผัวกูมึงจะต้องตายตามผัวกูจะอยู่ร่วมแผ่นดินกันเลย
0: จะบุกกันไปตอนนี้เลยแหละครับ
3: ใช่บุกมันตอนนี้แหละ
0: ได้จะตำรวจมานะครับ
3: ตำรวจมาค่อยว่ากันอีกเรื่องนึง
2: แล้วจะเอายังไงครับ
1: เอาอย่างนี้ฉันปรึกษากับคุณรักแร่เรียบร้อยแล้วนะคุณรักแร่จะขึ้นไปล่อให้มันโผล่ออกมาเจรจาจะได้จัดการง่ายๆกล้วยจอด
0: ครับ
1: แกเอาคนไปสองคนนะแล้วอ้อมไปทางหน้าหลังกระท่อมของมันเมื่อคุณรักเร่ล่อมันออกมาเจรจาแล้วคอยดูสัญญาจากฉันแล้วลงมือได้ทันที
0: ครับ
2: ครับ
1: รีบไปอีก10นาทีฉันกับคุณรักเร่จะขึ้นไปเรียกมัน
0: ครับเฮ้ยเอ็งแล้วแล้วก็เอ็ง
4: โอ้ยครับมาไงครับ
0: ตามเข้ามาตรงนี้เว้ย
3: เงียบที่สุดอย่าให้มันรู้ตัวได้

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เฮ้ยรำคาญไปแม่เป็นอะไรนักหนาวะญาติผู้ใหญ่เสียหรือไงฮะ
1: กระฉันหักนายนับถือนาย
0: ขอบใจขอบใจแต่เวลานี้เป็นเวลาที่มันเป็นเวลาตายหรือไงจะมาพี่โอดพี่โอดทำไมเมื่อแกรู้ว่ามีอันตรายก็รีบกลับไปสิไปซะให้พ้นฉันก็บอกแกแล้วไงอย่ามาเดือดร้อนกับฉันแล้วทำไมแกไม่ฟัง
1: เหลือเป็นยังได้พอฟังยันมั่งลูก
0: ฉันโตกว่าแกนะผ่านชีวิตมามากกว่าแกฉันรู้ว่าฉันทำอะไรและก็ทำยังไงไม่ต้องให้เด็กเมื่อวานซื่ออย่างแกมานั่งสั่งสอนฉันหรอก
1: บุดีสั่งสอนแต่มาเตือนด้วยความหวังดี
0: ฉันรู้แล้วและก็ขอบใจแกอย่างมากๆมากที่สุดอ้าวหมดเหลือกลับไปสิ
1: บุได้ดอก
0: กลับไป
1: พ่อสร้างให้มาอยู่กับนาย
0: พ่อแกอยู่ที่ไหน
1: พ่อไปธุระเดี๋ยวมาง
0: ั้นไปคอยพ่อแกที่กระท่อม
1: หัวดื้อหัวรัน
0: เอ๊ะไอ้นี่ไว้แกนั่นละหัวดื้อหัวรันที่ไม่ฟังเสียงฉันนี่ถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งหรือว่าลูกเต้านะแกเจ็บแล้วจะบอกให
1: ้เอาสิอยากเตะอยากเข็ดหนังก็เตะรถเตะรถสิแอนก่อนเนี่ยเตะ
0: ไปไปกลับไปซะอย่ามากวนประสาทนะเดี๋ยวก็โดนเตะกลิ้งจริงๆอ่ะจะหาว่าใจร้ายไม่ได้นะ
1: นายนายบุญหนีจริงๆเหรอ
0: ไม่แกนั่นหนีไป
1: ก็ได้อยากตายหงแล้วนรกต้องมีกระชั้นเลย
0: เรื่องของฉันน่ะ
1: นายแต่นายเอาปืนไว้นะนาย
0: ไม่แกเอาแกไปด้วย
1: แล้วนี่ก็สูญหานัด
0: เอาของแกไปให้หมดเข้าใจไหม
1: พอลูกซองพอก็กระสุนที่พอสั่งเอามาให้นายฉันหมดหนาทีละไปละ
0: เฮ้ยของแกไว้เดี๋ยวจะปลิวรักเล่

0: ลับเร่กันจะปลิวขึ้นมาบนเขาสมิงแต่งตัวสลับกลุ่มกำลังเดินขึ้นมาเจ้าจันชะงักกึกทั้งสองคนพอเห็นเราเข้าก็ชะงักเหมือนกัน
1: พอเห็นฉันเข้าถึงก็จะยิงฉันเฉลยคุณอ้อย
0: เปล่า
1: เปล่าอะไรปืนก็อยู่ในมือกระสุนอยู่กำมือไม่ใจโหดเกินไปเหรอพอเห็นผู้หญิงเข้าก็จะฆ่าน
2: ายระวังตัวนะเขาบ่มากกันแค่สองคนหรอก
1: งั้นก็ทิ้งปืนซะเถอะค่ะแล้วไปกับฉัน
0: จะให้ไปไหน
1: ไปมอบตัวกับตำรวจคุณอย่าหาเรื่องเข้าคุกเลย
0: ก็มันเรื่องอะไรกันล่ะที่จะมาชวนไปหาตำรวจ
1: จะต้องให้บอกอีกเหรอคุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจเมื่อตอนสายวันนี้คุณทำอะไรเอาไว
0: ้ผมไม่ได้ทำ
1: คุณฆ่าคุณเกลือ
0: ก็ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้ทำไงคุณไม่เข้าใจหรือไง
3: คุณอ้อยคุณได้ยินคุณเกลือที่ขมับสิ้นใจอยู่บนเก้าอี้คุณยังปฏิเสธอีกเลยว่าไม่ได้ทำวางปืนแล้วก็ไปกับเราซะเถอะนะป่วยการทำแบบนี้
0: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ยิงใครทั้งนั้นน่ะ
3: ถ้าไม่ได้ยิงแล้วนั่นน่ะถือปืนออกมาต้อนรับคุณรักแรกกับผมในทันทีที่เห็นทำไมมันไม่แสดงว่าคุณเป็นวัวสลังวาอีกเหรอพอเห็นอีกาบินผ่านก็ผวา
0: หุบปากของแกจะเปลิวไม่อย่างนั้นนะฉันอาจจะฆ่าแกเป็นคนแรกก็ได
3: ้ผมเตือนคุณด้วยความหวังดี
1: ปวดซะเถอะ
2: จะเสือนะนายถ้าเสือตายแน่
1: คิดว่าอะไรเจ้าจัน
2: เปล่านาย
1: เสือขึ้นมาที่

0: ทำไมก็มันเรื่องของฉันมันบ่เกี่ยวกับนายนี
1: ่มึงอย่ามาเสือกขึ้นเสียงกับกูนะ
0: วิเศษแค่ไหนกันเชียวถึงบอกกันบ่ได้ก็อย่ามาเอ่ยถึงฉันสิแต่ไหนแต่ไรฉันเคยยอมให้นายแต่เดี๋ยวนี้มันขาดกันแล้วฉันบ่มีวันนับถือพวกคนใจร้ายอย่างพวกนายอีกต่อไป
2: ไอ้จันมึงอย่าเสือกได้มั้ยไอ้จันรู้ว่ามึงอยากเจ็บตัว
0: มันเจ็บมาแล้วโว้ยอยู่เฉยๆก็ถูกหมามันกัด
2: ไอ้บักจัน
0: หรือว่าบ่จริงถือว่าแข็งแรงกว่ามีอำนาจกว่าข่มเหงได้ข่มเหงเอาเถอะถ้าตัวเท่าๆกันน้อยได้ชกปากันแล้วนี่ดีแต่ร่างแกคนบ่มีทางสู้กำลังอ่อนแอกว
1: ่าจันฉันไม่อยากจะพูดกับแก
0: บ่อยากพูดก็ลงไปสิขึ้นมาเฮ็ดหยังคือสิต้องให้ฉันบอกว่าข้างหลังน่ะลูกน้องเต็มไปหมด
2: ไอ้จัน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force

0: HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหนก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our happiness
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: Fora B
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนี่และพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะจากข้อความที่โพส

0: ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะฝนมาแล้วต้องระวังโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการไข้สูงนำหน้าแดงผิดสังเกตและมักจะพบอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องที่ชายโครงคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเป็นต้นป้องกันตัวเองและครอบครัวด้วยมาตรการ3เก็บค่ะคือ1เก็บบ้านให้เป็นระเบียบปลอดโปร่งไม่อับทึบป้องกันยุงลายเกาะพักในมุมมืด2เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังรอบๆ บ้านหากพบให้ทิ้งทันที3เก็บน้ำปิดฝาภาชนะเปลี่ยนถ่ายน้ำโรยทรายอเบดป้องกันยุงลายวางไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องดูแลป้องกันเด็กผู้สูงอายุไม่ให้ถูกยุงกัดเช่นทายากันยุงนอนในมุ้งไม่ถอดเสื้อนอนตอนกลางวันค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่อีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass

0: ลังใจจะช่วยให้ท่านประสบความสุขและจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จทั้งหลายถ้าไม่มีความสดชื่นเป็นนิสัยความรู้ความคิดทั้งหลายก็ฝืดเฟื้อเหมือนเครื่องจักรที่ขาดน้ำมันหยอด
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
7: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
6: เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้วัด7ยอด
8: วัดสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่โบราณสถานของวัดนี้มีความสำคัญต่อเนื่องด้วยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และมีคุณค่าในทางศิลปกรรมประเภทพุทธศิลป์ในสมัยล้านนาที่น่าสนใจได้แก่ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดขนบธรรมเนียมการสร้างอารามในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณย่อมสร้างซุ้มประตูโขงเป็นช่องทางขนาดใหญ่สำหรับเข้าออกไว้ที่ด้านหน้าของวัดซุ้มประตูโขงของวัด7ยอดก่อด้วยอิฐถือปูนช่องประตูตอนบนสร้างเป็นรูปครึ่งวงกลมตัวซุ้มขนาบช่องประตูทำอย่างเสาย่อมุมทั้งสองข้างหลังช่องประตูโขงขึ้นไปเป็นเครื่องยอดตามแบบขนบนิยมในศิลปะสมัยล้านนา
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
9: คุณผู้ฟังคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางถนนสายต้นยางทางหลวง106ด้วยช่วงนี้เชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเชียงใหม่ลำพูนเนื่องจากอาจจะเกิดลมกันโชกแรงกิ่งไม้หักต้นไม้ล้มและถนนลื่นหากพบต้นไม้ล้มหรือกีดขวางการจราจรแจ้ง053-998-333อบจ.เชียงใหม่ได้หรือจะโทรเหตุฉุกเฉิน1669ทั้งนี้อบจ.เชียงใหม่ขอแจ้งขั้นตอนการขอรับการเยียวยากรณีเสียหายจากต้นยางนาถนนสาย106หากได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินจากกิ่งต้นยางนาริมถนนสาย106เชียงใหม่ลำพูนสามารถขอรับการเยียวยาได้ตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เก็บหลักฐานทันทีภาพถ่ายความเสียหายเก็บใบรับรองแพทย์หรือใบประเมินความเสียหายบันทึกพยานหรือกล้องวงจรปิดขั้นตอนที่2ให้แจ้งเหตุและยื่นเรื่องโทร053-998-333ศูนย์ดำรงธรรมต่อ222ฝ่ายสุขาภิบาลต่อ615ในวันเวลาราชการขั้นตอนที่3เตรียมเอกสารบัตรประชาชนบันทึกแจ้งความภาพถ่ายความเสียหายใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จซ่อมแซมเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินขั้นตอนที่4ค่ะการพิจารณาเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบและพิจารณาชดเชยตามระเบียบกฎหมายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อ1669เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
8: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333

0: มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: อย่าปล่อยให้เส้นผมบังภูเขาอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอย่าแสวงหาจากภายนอกโดยไม่ตรวจสอบจากภายในเพราะท้ายที่สุดกลไกจากภายในจะเป็นมาตรวัดความอิ่มเอมความตื้นตันและความภูมิใจเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไม่มีทางล่วงรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรหากวันนี้เราได้มีโอกาสประมวลชีวิตทั้งหมดทั้งปวงวันนี้ควรจะเป็นวันที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีชีวิตมาไม่ใช่เพราะวันนี้เราประสบความสำเร็จแต่เพราะวันนี้เราเติบโตขึ้นและมีสติมากขึ้นค่ะ

0: หรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหน
1: ก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู
4: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
2: เครื่องเก่า
1: จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที
3: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บี

ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 NASS

0: FM Your Happiness Our Happiness
1: คุณผู้ฟังคะปัญหาสุขภาพที่กำลังคุกคามคนวัยทำงานในยุคดิจิทัลอาจไม่ใช่เพียงการนอนดึกหรือว่านอนน้อยนะคะแต่ว่าเป็นภาวะที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือการนอนไม่ลึกหรือว่าการขาดช่วงการหลับลึก Deep Sleep ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของกระบวนการฟื้นฟูร่างกายและสมองค่ะนายแพทย์ตนุพลวิรุณธการุณหรือคุณหมอแอมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์วิถีชีวิต BDMS Wellness ได้อธิบายนะคะว่าปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากเข้าใจว่าการนอนครบ 7-8 ชั่วโมงเพียงพอต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงคุณภาพของการนอนมีความสำคัญไม่แพ้ระยะเวลาในการนอนค่ะคุณหมอแอมระบุนะคะว่าแม้บางคนจะนอนครบตามเกณฑ์แต่หากร่างกายไม่สามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้เพียงพอก็อาจจะยังตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการอ่อนเพลียสมองไม่ปลอดโปร่งความจำก็ลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในระยะยาวด้วยค่ะ Deep Sleep เป็นห้องซ่อมบำรุงใหญ่ของร่างกายเลยนะคะในทางการแพทย์การหลับลึกหรือว่า Deep Sleep จะอยู่ในระยะ N3 ของวงจรการนอนซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นสมองเข้าสู่ระดับ Delta Waveหรือว่าคลื่นสมองที่ช้าที่สุดค่ะช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงที่ร่างกายดำเนินกระบวนการซ่อมแซมตัวเองอย่างเข้มข้นที่สุดทั้งในระดับเซลล์เนื้อเยื่อและระบบประสาทนักวิทยาศาสตร์อธิบายนะคะว่าระหว่างการหลับลึกสมองจะเปิดการทำงานของระบบกลางสติกซึ่งเปรียบเสมือนกับระบบทำความสะอาดสมองค่ะทำหน้าที่กำจัดของเสียและโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคอัลไซเมอร์ขณะเดียวกันร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อผิวหนังกระดูกและอวัยวะต่างๆพร้อมลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลช่วยให้หัวใจและระบบหลอดเลือดได้พักฟื้นอย่างแท้จริงค่ะนอนดึกแม้นอนครบก็อาจไม่ช่วยนะคะคุณหมอแอมชี้ว่าความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยก็คือนอนดึกแล้วตื่นสายก็เท่ากับนอนเร็วแต่ในความเป็นจริงระบบนาฬิกาชีวิตของมนุษย์หรือ circadian rhythm ถูกออกแบบให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ดีที่สุดในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง2นาฬิกาค่ะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจังหวะที่ฮอร์โมนเมลาโทนินถูกหลั่งสูงสุดขณะที่ระดับคอร์ติซอลลดต่ำลงทำให้ระบบประสาทเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและพร้อมสำหรับการซ่อมแซมร่างกายนั่นเองค่ะหากเข้านอนหลังเที่ยงคืนแม้จะนอนต่อเนื่องจนถึงสายก็อาจสูญเสียช่วงเวลาสำคัญของการเกิด Deep Sleep ไปอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะคุณหมอแอมบอกนะคะว่าครึ่งแรกของคืนคือช่วงที่ร่างกายสร้างการหลับลึกมากที่สุดส่วนครึ่งหลังของคืนจะเป็นช่วง REM Sleep ที่เกี่ยวข้องกับความฝันอารมณ์และการจัดเก็บความทรงจำดังนั้นการนอนดึกจึงไม่สามารถทดแทนคุณภาพการนอนในช่วงต้นคืนได้ทั้งหมดค่ะและยังมีข้อมูลจากงานวิจัยด้านการนอนหลับพบว่าผู้ที่มีภาวะหลับลึกไม่เพียงพอต่อเนื่องเป็นเวลานานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS หลายชนิดค่ะได้แก่โรคอ้วนเบาหวานชนิดที่2ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะดื้ออินซูลินโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์นอกจากนี้การขาด Deep Sleep นะคะยังเชื่อมโยงกับภาวะการอักเสบเรื้อรังระดับเซลล์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความเสื่อมของร่างกายและความชราก่อนวัยนั่นเองค่ะเด็กนอนลึกกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนระบุนะคะว่าเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน Deep Sleep มากที่สุดโดยคิดเป็น 30-45% ของเวลานอนทั้งหมดหรือประมาณ 120-180 นาทีต่อคืนค่ะสำหรับผู้ใหญ่ควรมีการหลับลึกประมาณ 70-110 นาทีต่อคืนนะคะขณะที่หากมี Deep Sleep ต่ำกว่า60นาทีอย่างต่อเนื่องอาจจะเริ่มส่งผลต่อระบบเผาผลาญและสุขภาพของสมองค่ะ ส่วนผู้สูงอายุแม้ว่าปริมาณการหลับลึกจะลดลงตามธรรมชาติเหลือประมาณ 40-70 นาทีต่อคืนแต่ก็ยังสามารถปรับปรุงได้ผ่านการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการนอนที่เหมาะสมค่ะสูตรเพิ่มคุณภาพของ Deep Sleep คุณหมอแอมแนะนำนะคะแนวทางเพิ่มคุณภาพการหลับลึกที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับดังนี้ค่ะเข้านอนก่อนเวลา 22:00 น.รับแสงแดดยามเช้าเป็นประจำออกกำลังกายสม่ำเสมองดใช้โทรศัพท์มือถือและหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนจัดห้องนอนให้มืดเงียบและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนงดออกกำลังกายหนักหลังเวลา 19:00 น.ในด้านโภชนาการมีข้อมูลว่าสารอาหารบางชนิดเช่นแมกนีเซียมซิงค์และไกลซีนอาจมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพการนอนแต่ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะสมาธิคือเครื่องมือธรรมชาติฟื้นคุณภาพการนอนค่ะอีกหนึ่งแนวทางที่คุณหมอแอมให้ความสำคัญก็คือการฝึกสมาธิและการควบคุมลมหายใจค่ะโดยแนะนำให้นั่งสมาธิหรือฝึกหายใจก่อนนอนประมาณ 10-20 นาทีด้วยเทคนิคหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจ2วินาทีและหายใจออกช้าๆ 6-8 วินาทีค่ะวิธีการดังกล่าวนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกลดความเครียดลดอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยให้สมองค่อยๆเปลี่ยนจากภาวะตื่นตัวไปสู่ภาวะผ่อนคลายซึ่งเป็นประตูสำคัญก่อนเข้าสู่การหลับลึกนั่นเองค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นจากการนอนที่มีคุณภาพนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันมองว่าในยุคที่ผู้คนเผชิญความเครียดการทำงานหนักและการใช้เทคโนโลยีตลอดทั้งวันการดูแลคุณภาพการนอนอาจเป็นหนึ่งในวิธีลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดค่ะเพราะการนอนหลับลึกไม่ได้เป็นเพียงการพักผ่อนแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังซ่อมแซมฟื้นฟูและป้องกันโรคในอนาคตนะคะคนจำนวนมากให้ความสำคัญกับอาหารการออกกำลังกายและวิตามินแต่ลืมนะคะว่าระบบซ่อมแซมที่ดีที่สุดของร่างกายเกิดขึ้นในขณะนอนหลับหากขาด Deep Sleep ต่อเนื่องร่างกายก็จะเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ
0: Mass FM
2: Mass FM
0: Mass FM
2: Mass
0: FM

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวารีเชียงใหม่ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทจากการแข่งขันงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดการแข่งขันณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมีผลงานจากหน่วยงานภาครัฐบริษัทเอกชนสตาร์ทอัพสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า900ผลงานและยิ่งน่าภาคภูมิใจไปกว่านั้นเมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือเพียง12ผลงานสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งผลงานของนักเรียนวารีเชียงใหม่สามารถฝ่าด่านการแข่งขันอันเข้มข้นจนผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลและคว้ารางวัลกลับมาได้สำเร็จซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของเยาวชนวารีเชียงใหม่ที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันเคียงข้างบริษัทเอกชนสตาร์ทอัพและนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศได้อย่างสง่างามผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แก่น้องกุลรัตน์เกียรติศิลป์ไตรสิทธิ์วุฒิชัยกิจเจริญและยานันทร์หมื่นโฮงครูที่ปรึกษามาสเตอร์สรวัตรยามสุขจากห้องเรียนสู่เวทีนวัตกรรมระดับประเทศนี่คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และกล้าลงมือทำจริงวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล053140232-4ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053214410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิคๆห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ปรบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
11: ถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 92.

วันนั้นวันนี้วันไหนก็ยังรักเธอนะคะแต่เช้าๆนี้ให้เธอชงกาแฟหอมๆสักแก้วหนึ่งดีกว่าเพราะว่าจะได้อุ่นๆแล้วก็จะได้สบายๆเป็นกาแฟร้อนดีกว่าเดี๋ยวไปบ่ายค่อยกินกาแฟเย็นกันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศุกร์แรกของเดือนนี้กันนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เริ่มต้นกับเพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะทั้งงานของพี่แมวขอกาแฟแก้วหนึ่งและไทยธนวุฒิกับวันศุกร์เพลงประจำวันที่ทุกวันศุกร์อาจจะมีเพลงนี้ได้ฟังกันแต่ไม่ได้เปิดทุกศุกร์นะคุณผู้ฟังบางทีก็มีแอบลืมบ้างเล็กน้อยนะคะอากาศเช้าๆเลยดูครึ้มๆนะเมื่อวานก็แบบนี้ก็ครึ้มแล้วก็ตอนบ่ายก็แดดแรงเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันค่ะเพราะว่าในส่วนของอากาศเนี่ยต้องบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนเยอะมากในวันนี้ในส่วนของภาคเหนือแล้วก็เชียงใหม่บ้านเรานะคะแวะมาดูอากาศกันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะจะมีฝนฟ้ากลางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คืออากาศเช้าๆของเชียงใหม่บ้านเราก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนออกจากบ้านก็อย่าลืมวางแผนในการเดินทางแล้วก็อย่าลืมพกร่มกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันในเช้านี้ของเราเริ่มต้นกับวันศุกร์แห่งชาติกันนะคะเริ่มต้นแต่ละวันอย่าลืมบอกรักคนที่คุณรักและบอกรักตัวเองด้วยพี่เบิร์ดธงชัยกับอยากบอกรัก

จะเติมใจให้กันแล้วก็อย่าลืมเติมใจให้กับตัวเองด้วยนะเพราะตัวเราเองก็สำคัญเช่นเดียวกันงั้นเก่าของพี่โจ้ค่ะกับเติมใจให้กันเก่ากว่านั้นก็จะมีร้องกันหลายเวอร์ชันมากๆทั้งมัมและคอนิกทั้งพี่ก้องด้วยนะคะเพลงเก่าๆที่น่าฟังเสมอค่ะ 9:25 น.กับ 25 นาทีกับเช้าของวันศุกร์นะคะพูดถึงการใช้ชีวิตแต่ละวันคุณผู้ฟังเจอเรื่องเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใครที่ทำบ่อยๆอาจจะทำให้เราขาดความสุขได้ใครชอบทำแบบนี้ต้องหยุดด่วนเลยค่ะบางทีหงุดหงิดง่ายเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุก็มีหรือว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่างานหนักอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยที่เราทำจนชินต่างหากมาเช็คกันว่าอะไรบ้างที่เราทำที่ทำให้เราเครียดแบบไม่รู้ตัวอย่างเช่นตื่นมาแล้วปั๊บเนี่ยแทนที่จะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายแต่ตื่นมาปั๊บคว้านาฬิกาก่อนคว้ามือถือก่อนอันดับแรกเลยค่ะตื่นแล้วเช็คมือถือทันทีเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขามีเงินเขาโน่นเขานี่นะและตัวเราไม่มีจะทำให้รู้สึกด้อยตัวเองด้อยค่าตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าตัวเราเองอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นก็ได้ค่ะไม่กล้าปฏิเสธใครนะคะทนอยู่กับคนท็อกซิกค่ะผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเลยประมาณนี้อดนอนแล้วก็นอนน้อยทำงานเกินกำลังนะคะไม่ยอมพักผ่อนคิดมากเกินไปทำหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะพยายามทำให้ทุกคนพอใจและไม่ให้รางวัลตัวเองเลยค่ะอาจจะแบบว่าประหยัดมากจนชนิดที่ไม่ยอมกินชาบูดีๆสักมื้อหนึ่งนะไม่ยอมที่จะกินของอร่อยๆที่เราอยากชอบไม่ไปไหนไม่เที่ยวทำงานกลับบ้านนอนอย่างเดียววนลูปกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ระวังตัวเองบ้างเล็กน้อยกันละกันค่ะระวังตัวเองสมัยนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นการออกกำลังกายซื้อรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งหรือไม่ก็นี่เลยใครที่มี60 40ก็สามารถเอาไปซื้อของจะบอกว่าผ่านหลายๆร้านในช่วงต้นเดือนแบบนี้โอ้คึกคักมากๆร้านชาบูร้านดังที่รับ60 40นะคะก็คนต่อแถวแบบยาวเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองง่ายๆหรือว่าจะให้รางวัลใหญ่กว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็คือการเดินทางไปไหนสะดวกสบายมองหารถดีๆสักคันหนึ่งให้รางวัลกับตัวเองและครอบครัวเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทุกรุ่นข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่พร้อมกับการดูแลหลังการขายด้วยนะคะวันนี้ค่ะออกรถไฟฟ้า BC4X ได้ง่ายขึ้นและคุ้มขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายคุ้มต่อที่1 นะคะสแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าชาร์จไฟสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่ารวมกว่า410ล้านบาทวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้อยากขับรถไฟฟ้า BC4X ของ Toyota หาเราได้เลยค่ะหาเราได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็รับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกันแวะไปสอบถามไปเทสได้กันได้กับ6สาขาของเรานะคะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนขอเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะแซมอภิวัฒน์และปามีกับการละครั้งหนึ่งค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนาน

0: กว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

is my life นะคะชีวิตของแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันแน่นอนงานเก่าของบอนโจวีค่ะร้องในสไตล์ของยูนิเรทได้เพลาะมากจาก Hospital Playlist นะซีรีส์เรื่องนี้ก็มีเพลงสากลด้วยนะชอบมากเธอเลือกชีวิตก่อนนานด้วยกับ Back to December ฟังเพลงเก่าของเธอบ้างนะคะเข้าสู่ครึ่งหลัง9นาฬิกากับ46นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในวันที่ฟ้าครึ้มอากาศไม่ค่อยเป็นใจแบบนี้เรื่องการซักผ้านี้เป็นปัญหาหนักของคุณแม่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะได้นำสินค้าดีที่ Golden House ให้คุณได้เลือกกันหน้าฝนแบบนี้ซักผ้าไม่แห้งสักทีวิธีการแก้ไขแบบไม่ง้อแดดผ้าแห้งไวไม่เหม็นอับค่ะ Golden House มีมาฝากกันฝนตกต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังซักผ้าไม่แห้งสักทีก็จะมีหลายๆปัจจัยในการช่วยค่ะคุณผู้ฟังที่จะทำให้ผ้าของคุณสะอาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาพร้อมกับความแห้งไวได้ด้วยก็คือการเลือกจุดตากผ้าที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะใช้ราวตากผ้าที่ช่วยในการระบายลมได้แล้วก็เลือกเครื่องอบผ้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็อาจจะใช้พัดลมช่วยเป่าได้ค่ะล้วนเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นลดความชื้นด้วยและป้องกันกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอหน้าฝนที่ไหนนี้เขามีเครื่องอบผ้าแล้วก็คือสามารถซักผ้าปั่นผ้าแล้วก็อบผ้าได้ในเครื่องเดียวกันแบบ 3-in-1 กันเลยทีเดียวมีหลายแบรนด์ให้คนได้เลือกกันแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะและนอกจากนี้ค่ะสินค้าในการดูแลบ้านอย่างอื่นก็จำเป็นเหมือนกันเปลี่ยนบ้านให้สมาร์ทใช้ชีวิตได้สบายกว่าที่เคยค่ะแต่งบ้านใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ยกขบวนสินค้าที่เป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามันลดจัดหนักสูงสุดถึง 50% จะเป็นเตียงนอนใหม่โซฟาเก้าอี้พักผ่อนตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นชุดห้องครัวก็มีครบจบในที่เดียวบอกเลยนะว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวค่ะซื้อสินค้าวันนี้คุ้ม4ต่อรอคุณอยู่ต่อที่1ซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทต่อไปเสร็จรับคูปองส่วนลดคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อที่2สิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Cups นะคะทุกการใช้จ่าย50คะแนนเท่ากับ1ถ้ากับทุกการใช้จ่าย50บาทเท่ากับ1คะแนนสิใช้คะแนนสะสมแลกรับคูปองแทนเงินสดหรือว่าคูปองน้ำมันจากบางจากได้และต่อที่3ช็อปครบรับเพิ่มคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุดมูลค่า 5,000 บาทด้วยต่อที่4รับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 1,000 บาทที่ลายของ Golden House นะคะช็อปได้ทุกสาขาใกล้คุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยใกล้ๆก็ที่สาขาลำพูนโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่อน 0% นั้นสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% คุ้มแบบนี้ไปช็อปกันได้ที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะ Fool's Garden ค่ะ Lemon Tree

งั้นกล่าวคังได้นะคิงเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับลาลาลาย LL ลายและจะเรียกกันนะคะก่อนนั้นมีฟูลส์การ์เด้นกับเลมอนทรีวันนี้เน้นเพลงเก่าซะเยอะแต่ไม่ได้เก่ามากนะเพราะบางทีเก่ามากๆหรือว่าเพลงที่พี่เต๋อไม่รู้จักก็ไม่ได้หยิบมาเปิดให้ฟังกันต้องขออภัยด้วยกันละกันนะคะการนอยกากับ55นาทีกับช่วงเช้าของวันศุกร์อากาศที่แลดูจะคลืมในใครสักผ้านี่ต้องบอกว่าน่าเสียดายน่าเสียใจมากๆเพราะว่าถ้าจะไม่มีแดดเลยตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาในส่วนของร้านสะดวกซักหรือว่าอาจจะซื้อเครื่องอบผ้าถอยมาได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยๆนั่นเองค่ะแต่จะว่าไปช่วงเสาร์อาทิตย์ในที่จะถึงนี้บริการร้านสะดวกซักที่มีทั้งเครื่องอบผ้าด้วยส่วนใหญ่เครื่องซักผ้าจะว่างนะเพราะว่าคนก็อยากจะประหยัดในการที่จะซักผ้าที่บ้านแล้วก็เอาไปอบทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปเครื่องอบผ้านี่จะไม่ค่อยว่างแต่ว่าเครื่องซักผ้านี่ได้อยู่เหมือนกันค่ะยุคนี้สมัยนี้อะไรที่เซฟได้ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดกันไปนะฮะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนฟังเพลงพร้อมด้วยกันกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะส่งท้ายด้วยเพลงคึกคักนิดนึงคาริมินอกเพลงนี้ค่ะCan't get you out of my head นะเจอกันบ่ายโมงค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วเมื่อเวลา1 นาฬิกาของวันนี้3 กรกฎาคมพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเรืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4 ถึง 6 กรกฎาคม 2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่5 ถึง 6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงประกาศณวันที่3 กรกฎาคม 2569เวลา5 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่3 กรกฎาคม 2569เวลา11 นาฬิกาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ่ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening. You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

จริงๆวันนี้อากาศชวนนอนนะครับอากาศมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนอยู่บ้านนะฮะตื่นมาวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะฮะแต่เปล่าครับวันนี้วันศุกร์ครับคุณผู้ฟังศุกร์ที่3กรกฎาคมครับ2569นะฮะที่มาพร้อมกับเรื่องของพายุไมสักนะฮะซึ่งอิทธิพลของพายุนี้นะครับแล้วก็ร่องมรสุมเนี่ยที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับจะทำให้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะฮะวันที่5แล้วก็6ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นจะยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากพายุไมสักนั่นแหละครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะสุขสบายๆฮะสุขแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับที่หลายๆคนบอกว่ามีอำนาจในการจับจ่ายเยอะมากนะคุณผู้ฟังยังไงวางแผนการจับจ่ายให้ถึงช่วงสิ้นเดือนด้วยนะเพราะช่วงสิ้นเดือนจะเป็นช่วงวันหยุดยาวกันจะได้แพลนไปเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยนะครับเลือกเพลงสนุกให้ฟังค่ะแต่ต้นชั่วโมงครับแล้วไปกันต่อเลยที่ Tattoo Color

0: สักที
1: จริงนะฮะความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์การถอยหลังออกมาจากจุดๆนึงนะฮะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแค่เพื่อนนะฮะหรือว่าเป็นคนที่หวังดีต่อกันเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับกับการที่ต้องฝืนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะครับและนี่คือขอบคุณที่เลิกกันนะฮะงานจากทิลลี่เบิร์ดแล้วก็เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็กันหน้านู้นนะฮะมีแททูคัลเลอร์แล้วก็ตั้งแบดวอยซ์หรือว่าน้องตั้งตะวันวาดนะครับกับแล้วแต่แม่คุณนะฮะวันนี้นะครับก็เริ่มต้นทั้งข่าวดีนะฮะที่ราคาน้ำมันลดลงอีกแล้วนะครับอีก60สตางค์นะฮะในส่วนของแก๊สโซฮอลดังนั้นทำให้ภาพรวมทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นแก๊สโซฮอล E85 เหลืออยู่ที่29.09 บาทนะครับแก๊สโซฮอล E20 เหลือ33.15 บาทแก๊สโซฮอล95เหลือ38.15 บาทและแก๊สโซฮอล91เหลือ37.78 บาทนะครับนะฮะนี่พูดถึงเรื่องของน้ำมันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนนะฮะขี้เกียจมานั่งดูตารางชาร์จน้ำมันนะฮะว่ามันจะขึ้นจะลงมีผลต่อการตัดสินใจในการเติมเดี๋ยวต้องไปกวีกวาดไปที่ปั๊มน้ำมันไปรอต่อคิวใดๆก็แล้วแต่ไม่อยากจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์แบบนั้นเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าดีกว่าคุณฟังฮะคุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าวันนี้น้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะลงนะฮะคุณผู้ฟังแถมยังประหยัดอีกด้วยนะครับและวันนี้ครับไปพบกับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสดใหม่นะฮะพร้อมกับดีไซน์ที่น่ารักครับเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายนะครับต้องคันนี้เลยและเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ครับส่วนห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะและด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จเต็ม1ครั้งนะฮะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญการบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้เลยด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปดู MG Urban ได้เลยที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศตอนนี้ทุกโชว์รูมเรามี MG Urban ให้คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยนะครับ

0: ็หาคำตอบไม่ได้นะครับว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวกับเธอไหมกับความรู้สึกที่บางทีพฤติกรรมมันแปลกๆไปนะชอบฟังเพลงรักชอบดูอะไรที่มันอินเลิฟอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวต้องอิมวรันธรนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะเติมความแข็งแรงให้กับหลังคาของคุณนะครับคุณผู้ฟังด้วยหลังคาเหล็กดีไซน์ทันสมัย Kinroof Ultra นะฮะที่ Global House นะครับสวยทุกมุมมองทนแดดทนฝนเพราะหลังคาที่ดีไม่ได้มีแค่ความสวยนะฮะแต่ต้องปกป้องบ้านได้ในทุกๆวันนะครับวันนี้เลือกไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะครับและถ้าคุณมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับยังผ่อนคุ้มๆเลย 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยกันนะครับและวันนี้ครับซื้อหมื่นคืน 2,000 ยังคงมีคุณอยู่เช่นเคยนะครับเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสมาชิก Global Club นะฮะใช้500คะแนนแลกคูปองแทนเงินสดได้50บาท800คะแนนครับแลกคูปองรับส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทกันด้วยเรียกว่าได้คุ้มมากๆเลยทีเดียวนะฮะและช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าความร้อนมันช่างยืนเราแรงจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังหน้าฝนซื้อแอร์ครับวันนี้แถมฟรีการต้มน้ำไฟฟ้ามูลค่า390บาทนะครับแอร์ติดตั้งฟรีเริ่มต้นที่ 9,990 บาทนะครับติดตั้งโดยช่างดีทีมช่างมืออาชีพมั่นใจในการรับประกันงานติดตั้งถึง180วันด้วยกันนะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือช็อปทางออนไลน์ครับคลิก and collect เข้าไปเลยที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที
6: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ด้วยจังหวะแล้วก็ดนตรีนี่มันเข้าไปถึงในหัวใจมากๆนะครับเพลงนี้ฝากดวงเดือนโอบกอดแทนฉันทีครับเป็นการส่งความคิดถึงนะฮะไปยังคนที่อยู่ไกลแสนไกลนะฮะส่งต่อเรื่องเพราะต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับคุณผู้ฟังกับฟานิวฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดนะครับปวดหลังปวดไหล่นะฮะปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะครับหรือการปวดจากการทำกิจกรรมต่างๆอะไรเหล่านี้นะฮะจัดการด้วยฟานิวครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิลซาลิไซเลตนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวครับเพียงแค่คุณทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะฮะตัวยานั้นจะซึมซาบเข้าสู่บริเวณผิวหนังนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากกล้ามเนื้อนะฮะหรือว่าเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อครับฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะครับดังนั้นวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิวติดบ้านไว้ครับหรือจะพกติดกระเป๋าไว้ก็ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาจะปวดเนี่ยมันไม่ได้บอกก่อนนะฮะว่าคุณจะปวดวันนี้พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเตรียมไว้ครับคุณผู้ฟังกับครีมบรรเทาปวดฟลานิวนะฮะมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับเพลงใหม่ครับจากเอเชียเซเว่นฮะเพิ่งปล่อยมาเมื่อวันก่อนนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้เพราะมากเลยทีเดียวชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครครับ

ักนานๆนะครับจากพัดบรพัดครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากเอเชียเซเว่นกับไม่แบ่งใครนะฮะช่วงนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับเราห่วงใยใส่ใจสุขภาพชาวเชียงใหม่นะฮะฤดูฝนเริ่มต้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูฝนมันเยอะนะฮะโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะช่วงนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับกับ RSV นะฮะคุณผู้ฟังเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กนะครับและอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะฮะปอดอักเสบโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีครับวันนี้โรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือว่า RSV นะฮะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง12เดือนนะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ RSV ได้นะฮะตั้งแต่หลังได้รับยานะครับและนอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสการติดเชื้อลงปอดนะฮะที่ต้องมาพบแพทย์ได้ถึง 88% ครับช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 84.2% แล้วก็ช่วยลดความรุนแรงในการนอน ICU 91.7% นะครับและป้องกันได้นานถึง6เดือนนะฮะก็ผู้ฟังที่สนใจนะครับนะฮะสอบถามได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะครับที่แผนกกุมารเวชนะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งสามารถที่จะปรึกษากุมารแพทย์เพื่อประเมินการรับบริการก่อนนะฮะเพื่อแนะนำชนิดที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะมีภูมิคุ้มกันแตกต่างกันนะครับคุณผู้ฟังปรึกษาได้เลยที่ศูนย์กุมารเวชกรรมครับโรงพยาบาลลานา0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานั่นเองเรานะฮะจะส่งท้ายคุณนะครับด้วย เพลงนี้กันละกันนะฮะเลือกเพลงมันเป็นผมไม่ได้ตั้งเพลงซะด้วยสิลืมไปเลยว่าจะต้องเลือกหนึ่งเพลงนะฮะไม้คู่ฝั่งที่ฟังกันทิ้งท้ายจะเป็นชลทิศนะครับและนี่คือพบรักครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะธกส.เตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งหนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบเงินวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.สำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายวัตถุประสงค์โครงการพี่น้องเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็วซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่

0: าพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed มั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

จะไม่คิดนะครับว่าเพลงนี้จะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะฮะมีคนพูดถึงเพลงนี้นะฮะบนแพลตฟอร์ม X นะครับคุณผู้ฟังที่มีการหยิบยกเอาเรื่องของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะฮะมาพูดถึงนะฮะเพราะว่า MB เพลงนี้เปิดตัวด้วยภาพแขกเรือนะฮะที่มาร่วมเขียนคำอวยพรให้กับบ่าวสาวอย่างมีความสุขนะครับก่อนที่จะย้อนไปเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่นางเอกของ MV เพลงนี้ถามพระเอกว่าทำทุกเรื่องที่ขอจะได้ไหมนะฮะซึ่งพระเอกก็ตอบรับด้วยคำว่าได้นั่นเองครับอย่างไม่ลังเลด้วยนะและเมื่อมันเวลาผ่านไปครับนางเอกก็เริ่มกลับที่จะเอาแต่ใจนะฮะทำพฤติกรรมที่อาจจะไม่น่ารักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยใช้เงื่อนไขจากคำสัญญาที่พูดตั้งแต่แรกนั่นแหละครับจนสุดท้ายเธอเองก็ตระหนักได้ในวันที่สายเกินไปว่าขอมากเกินไปจะต้องสูญเสียเข้าไปจริงๆนะฮะเรื่องนี้นะฮะเขามีการพูดถึงประเด็นของ MV เพลงนี้ไงว่าสรุปแล้วเนี่ยที่พระเอก MV ไปแต่งงานกับแฟนเก่าเนี่ยนะฮะคือคบซ้อนหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นเพราะนางเอกงี่เง่าเองต่างหากนิสัยแบบนี้ต่างหากหรือว่าไปเผาไดอารี่ความทรงจำของพระเอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเอกก็เลยระแวงพอระแวงปุ๊บก็ต้องจัดการนิดนึงด้วยความเป็นนิสัยของตัวเองเป็นแบบนั้นนะฮะก็อาจจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆครับเอาแต่ใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนางเอกไม่ผิดนะนะฮะเขาก็ไปมีการถกเถียงว่าสมควรเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยคือประเด็นที่เขาถามกันจริงๆก็คือว่าที่พระเอกเปลี่ยนไปไปแต่งงานกับเพื่อนเก่าหรือว่าแฟนเก่าเนี่ยนะฮะเพราะว่านิสัยที่นางเอกเป็นแบบนั้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยไปแอบคบกับแฟนเก่าตั้งแต่แรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังพูดถึงเพลงนี้นะฮะลูลาก็เลยพูดขึ้นมานิดนึงนะฮะว่าเจ้าของเพลงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยอาจจะฮิวใจคนฟังได้นะฮะเรียกว่าพาคนฟังเนี่ยนะฮะหรือพาคนที่ผิดหวังในความรักเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วคนร้องนี่แหละนะครับคนร้องนี่แทบจะประคองตัวเองแทบจะไม่ไหวนะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาเนี่ยลูลาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจครั้งใหญ่เหมือนกันที่จากการสูญเสียโปรดิวเซอร์คู่ใจนะฮะที่ทำงานร่วมกันมา10ถึง20ปีตั้งแต่สมัยที่ลูลาเรียนตั้งแต่ม.4นะครับโดยเขามาบอกเธอเพียงแค่2วันล่วงหน้าว่าจะไปบวชนะฮะนั่นคือคุณโตนโซฟานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้สูญเสียแบบการลาจากเนาะแต่เป็นการสูญเสียที่เพื่อนเองก็เปลี่ยนจากสถานะจากโปรดิวเซอร์ที่คนที่ทำงานด้วยกันคือเข้าขากันรู้ใจกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยกลับไปสู่อีกสถานะหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นการสูญเสียเสาหลักในการทำงานอย่างกระทันหันก็ทำให้ลูลาเนี่ยพังคลื่นลงมาในแบบพริบตานะฮะซึ่งเธอเองเล่าถึงวินาทีที่รับรู้ข่าวนั้นว่าก็ยังงงอยู่นะฮะยังจับจุดไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแต่ก็รู้สึกเคว้งคว้างนะฮะนอกจากว่าไม่ใช่เขาเพียงแค่เพื่อนร่วมงานเนาะยังเป็นพี่ชายที่สนิทยิ่งกว่าครอบครัวนั่นเองนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ยังซ้อนกันอยู่ณเวลานั้นนะฮะแต่ว่าอีกใจนึงก็อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าบางทีก็ยังทำใจไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในเรื่องของการทำงานเนาะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เบื้องหลังของเพลงนี้นะครับที่ว่าเรื่องที่ขอนี่แหละนะฮะมันเป็นเพลงที่เข้ามาในจังหวะชีวิตของลูลาพอดีเลยทีเดียวนะครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้ฟังกันนะฮะและก่อนหน้านู้นครับจากเกสโนวาไกลแค่ไหนคือไกลและอิจฉาจากมีอยู่ครับไหนๆก็พูดถึงพระโตนแล้วนะฮะยุคสมัยที่ยังอยู่ในโซฟาเนี่ย

0: ซังกลินนะครับจากปามี่ฮะก็น่าดูนโซฟากับเรื่องมหัศจรรย์นะครับที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ราคาน้ำมันลงแล้วนะครับแต่หลายคนก็ไม่อยากจะผูกติดกับราคาน้ำมันที่มันขึ้นลงๆนะฮะอยากใช้รถไฟฟ้า 100% นะครับและที่สำคัญเนี่ยอยากใช้รถไฟฟ้า 100% จากแบรนด์ที่คุณชื่อถือมาโดยตลอดนะฮะแน่นอนครับโตโยต้าฮะวันนี้เรามีรถไฟฟ้า 100% แล้วนะฮะคุณฟังกับรุ่น BZ4X นะครับง่ายขึ้นคุ้มขึ้นนะฮะกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มนะครับคุณผู้ฟังเป็นฟูลฟิลให้กับคนไทยออกรถได้ง่ายมากขึ้นนะฮะพบกับดีลสุดคุ้มได้เลยที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุ้มที่1นะฮะแค่สแกนนะครับแล้วก็เลือกรับบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทนะครับหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ครับคุ้มที่2จองภายใน7วันนะฮะลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์กับส่วนลดยนต์นะฮะเพื่อแบ่งเบาค่าภาระค่าชาร์จไฟนะฮะสูงสุด 100,000 บาทด้วยกันนะครับผู้ฟังรวมมูลค่ากว่า470ล้านบาทนะครับวันนี้จนถึง31ธันวาคมฮะแวะมากันได้เลยนะฮะส่วนลดที่เราให้คุณนะฮะเรียกว่าให้คุณคุ้มมากๆที่ Toyota เชียงใหม่นะครับพบกับรถไฟฟ้า 100% BZ4X นะครับสอบถามได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ฮะทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ0532020009ฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับ
1: มีตา

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ปรักแท้ไม่มีจริงฮะจากมูซูนะครับแล้วก็กันได้ดูจากเพอร์พีชกับหนึ่งคนตรงนี้ในช่วงนี้นะครับขอบคุณกับไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมนะครับวันนี้เราจะพาความมั่นใจและรอยยิ้มของคุณให้กลับมาครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเรามีวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีทุกมุมมองนะคุณผู้ฟังอยากจะได้ทรงผมสวยๆนะครับบางคนก็อยากจะสวมใส่ในทรงเดิมๆนี่แหละนะฮะเคยหล่อเคยสวยในทรงนี้อยากได้ทรงนี้เราจัดให้ฮะหรืออยากจะเปลี่ยนลุคใหม่เราก็มีให้เช่นกันนะครับที่สำคัญร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีไรผมทำให้ดูเนียนสวยเป็นธรรมชาตินะครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูรีวิวนะครับในแฟนเพจคลิกเข้าไปที่ Hi You Wigs นะครับเรามีรีวิวสวยๆนะฮะ Before After นะฮะหลายคนที่ใส่วิกแล้วดูดีดูเนียนดูสวยเป็นธรรมชาติแวะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Follow Page เราด้วยนะ

คุณผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะวันที่11แล้วก็12ไปเจอกันได้นะครับที่ BYD Northstar สาขามหิดลนะครับพบกับ Northstar MT DMi Day ครับวันดีๆที่ Northstar นะฮะดีทุกต่อนะฮะทดลองขับก็ดีบรรยากาศก็ดีจองก็ดีนะฮะที่ BYD Northstar ครับรับโปรลับที่สุดของปีนะฮะไม่อยากให้คุณได้พลาดเลยนะฮะไฮไลท์ที่สุดในส่วนของงานนะครับคุณผู้ฟังลูกค้าจองแล้วก็ซื้อรถทุกสาขานะครับรับถุงโชคดีของ BYD นะครับ Limited Box Set มูลค่า990บาทนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปบอลลูนอาร์ตด้วยนะฮะและยังไปเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและของว่างสุดพิเศษครับจากร้านนาคาม่ากันด้วยรวมไปถึงเช็คอินครับโพสต์ภาพผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์นะครับคุณผู้ฟังไปเจอกันได้เลยนะฮะวันเสาร์ที่11แล้วก็อาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับที่ BYD Northstar สาขามหิดลฮะแล้วก็วันเสาร์ที่18แล้วก็อาทิตย์ที่19นะฮะเจอกันได้ที่สาขาสันทรายนะครับลงทะเบียนทดลองขับนะฮะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่0532785555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่นะครับหรือจะแวะไปได้นะฮะที่โชว์รูมของเราทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับหมดเวลาพอดีแล้วฮะคุณผู้ฟังได้เวลาส่งคุณเบรกเที่ยงนะครับแต่ก็ช่วงต่อไปติดตามฟัง Beautiful Sound ครับวันจันทร์เราเจอกันนะฮะวันทำงานในสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนเนาะทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะฮะจากอุโน่หลาทองนะครับเพลงนี้ยายาครับเอาไปเลยแล้วกันเพลงนี้

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.แจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชัน 2-6 กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานด้านการพยากรณ์พบว่าพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้ช่วงวันที่ 2-6 กรกฎาคมอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilx The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
20: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
21: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
22: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาท
0: อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
23: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
20: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะรายการที่อยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงกับคุณเบรกเที่ยงที่ทำงานที่บ้านหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่นะคะเพลงเพราะฟังสบายกับ Beautiful สาวค่ะวันนี้เรามีวิลลี่เนลสันพาความคิดคำหนึ่งนะคะมาให้คุณได้ฟังเป็นเสียงเพลงหวานๆนะคะอาจจะปนเศร้าเล็กน้อยนะคะให้คุณได้ฟัง You Always On My Mind นั่นเองนะคะซึ่งได้ฟังมาหลายเวอร์ชันซึ่งบางเวอร์ชันก็ฟังดูนุ่มนวลอบอุ่นแต่ว่าเผอิญชอบเพลงคันทรีเป็นพื้นนะคะก็เลยชอบวิลลี่เนลสันเข้าไปด้วยกับหลายๆเพลงของเขาแล้วก็กับเพลงนี้ด้วยนะคะบ๊อบซีเกอร์นานๆมาทีก็เลยเลือกในบู๊ปส์ให้คุณได้ฟังกันสำหรับเที่ยงวันนี้กับ Beautiful สาวค่ะหลังจากที่พยากรณ์บอกว่าฝนฟ้าจะมาจนถึงวันที่3กรกฎาคมก็รองรับฝนไปบางแห่งก็ตกหนักบางแห่งก็ครึ้มๆนะคะตกพรำๆตลอดทั้งวันอากาศก็ไม่ร้อนอบอ้าวแรงนะคะกับรู้สึกสบายๆ สัมผัสได้ดีอยู่แล้วบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะหมดหน้ารองแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขกับบรรยากาศดีๆของสายฝนที่ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ต้นไม้ใบไม้ต้นไม้ดอกไม้เขียวชอุ่มงดงามสร้างความสดชื่นให้วันอากาศร้อนๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวอยู่ตรงนี้กับคุณพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบาย Beautiful สาวเที่ยงวันถึงบ่ายโมงกับกันทิตาค่ะ
1: Beautiful สาวเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

มี Dusty Springfield เป็นนักร้องนำแล้วก็มีคนในครอบครัวช่วยกันทำเพลงออกมาสำหรับเพลง You Are Always On My Mind เป็นเพลงได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค 70s นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไพเราะน่าฟังเลยเลือกมาเป็น Good Song Good Memory วันนี้ให้คุณๆได้ฟังกันค่ะเพลง You Are Always On My Mind Springfield's Revival Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ท

0: โน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวีบิ๊กแมชบิ๊กเซลพร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
1: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
5: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
6: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นำเสนอไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีคนหลายๆคนหลายๆแบบในโลกนี้มีทั้งคนที่เก่งฉลาดในระดับต่างๆกันจงหัดที่จะอยู่กับมนุษย์เหล่านี้ให้ได้อย่างสันติวิธีกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเราจงใช้งานหรือให้งานแบบคนที่อ่อนด้อยกว่าคือให้งานที่ง่ายๆพร้อมทั้งให้กำลังใจและสอนงานให้เขาด้วยกับคนที่เก่งและฉลาดกว่าจงให้งานหรือใช้งานเขาแบบคนฉลาดโดยยกย่องให้งานและชมเชยเขาเราจะไม่อิจฉาคนที่ฉลาดกว่าเพราะเรารู้จักคุณค่าของมนุษย์ที่แตกต่างกันเขาจะทำงานให้เราเต็มความสามารถและเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาเขา
7: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียว
6: ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะเพลงแรกเป็นเพลงของ Charlie Rich นะคะ I Feel Love เพลงน่าฟังมากเพลงนี้นั่นเองนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Bob Marley นะคะ Everything is gonna be alright เพลงที่สามเป็นเพลงของ Skeeter Davis มาด้วยนะคะเธอร้องเพลงนี้ตามแบบของ Country Balladเป็นเพลงที่เธอร้องได้น่าฟังมีสำเนียงคันทรีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นบัลลาดของเพลงนี้ค่ะ Just When I Need You Most นะคะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงช่วงเบรกทานมื้อเที่ยงของคุณเรามีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณกับกันทิตาประสิทธานุรักษ์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการนะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นก็คุ้มค่ากว่าการหาข้อพิสูจน์สิ่งที่ผิดนับพันBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าต่างประเทศตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามผลกระทบจากเอลนิโญยืนยันผลผลิตสินค้าเกษตรไทยอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจส่งออกข้าวปีนี้แตะ7 ล้านตันกรมการค้าต่างประเทศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเพียงพอและมั่นใจว่าการส่งออกข้าวในปี2569จะบรรลุเป้าหมาย7 ล้านตันนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าแม้ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในบางด้านแต่ประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและไม่เผชิญภาวะผลผลิตขาดแคลนขณะเดียวกันสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้หลายประเทศเร่งสำรองอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกข้าวไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกข้าวแย้ว 2.79 ล้านตันและราคาข้าวขาว5% ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ$497ต่อตันส่งผลให้กรมการค้าต่างประเทศยังคงมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันการส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังเตรียมเดินหน้าการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G กับประเทศจีนพร้อมผลักดันการเปิดด่านแม่สอดเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรสำหรับแปรรูปเป็นวัตถุดิบซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าชายแดนให้ขยายตัวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีทางนี้กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริหารจัดการด้านราคาอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530 กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480 ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10 เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้
6: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

เบร่าค่ะคุณฟังอีกหนึ่งซิงเกิลของเอชรานเมื่อปีที่แล้วนะคะและจะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเวลาที่เราไปไหนมาไหนการได้พกกล้องมันก็ดีนะแต่ว่าสมัยนี้ไม่ต้องพกกล้องมือถือถ่ายรูปได้ชัดแล้วก็สวยต่างหากด้วยนะอีกหนึ่งเพลงของเอชรันเพลงนี้กับคาเมราค่ะก่อนนั้นมีงานของแซมสมิธด้วยกับ I'm Not The Only One สวัสดียามบ่ายกลับมาเจอกันรอบบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569บางเวลาก็แดดมาแบบจัดเต็มคือร้อนมากบางเวลาก็หายไปมีความครึ้มมาคือสลับกันไปมาระหว่างมีความครึ้มแล้วก็มีแดดแรงแต่ฝนยังไม่ตกนะแต่เท่าที่ดูนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเจอฝนกันได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทดีกว่าในช่วงนี้นะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยและชั่วโมงนี้ฟังเพลงสากลเพื่อนๆกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ Billie Eilish ค่ะ Travis McCoy และ Bruno Mars

จากแคลนไฮบรีค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากการทำ YouTube แล้วเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะมากเขายิ่งมีเวลาในการทำเพลงนะคะแต่ไม่ใช่เสียงของแคลนร้องคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาทำเพลงนี้ขึ้นมาRight Here Tonight ค่ะจากแคลนไฮบรีก่อนนั้นมีเชลลี่พุสกับลิปสติกนะคะและทวีแมคคอยบรูโนมากับเบลลี่นาด้วยบ่ายโมงกับ28นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ3บัวนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับคนที่ชอบทำอาหารต้องบอกว่าต้องมีติดบ้านไว้จริงๆค่ะเวลาที่เราอยากจะทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบนี่สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบของเบเกอรี่แล้ววัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกหลายชนิดเลยทีเดียวเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวค่ะหาซื้อได้เลยทีเดียวเพราะว่าสามารถทำได้หลายเมนูจริงๆของดีต้องมีติดบ้านไว้ข้าวครัวทีไรก็สบายใจอาหารอร่อยถูกใจคนทั้งบ้าน3บัวเต็มๆคุณค่าทุกเมนูเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นเมนูที่หลายคนชอบอย่างเมนูแกงจืดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังสาหร่ายแห้งมีคุณภาพไม่เหม็นหืนด้วยนะคะ3บัวก็มีสินค้าตัวนี้อยู่ได้คุณภาพมากลองหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปกับสินค้าคุณภาพดีของ3บัวนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของอายาสเป็นไง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

ได้ฟังเพลงนี้ของ Ford Banner ตั้งนานค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Believe Me เพลงที่ลืมๆไปบ้างสมัยศิลปินคือเพลงเยอะมากจริงนะแล้วบางเพลงเอ๊ะนึกออกอยากฟังเพลงนี้ก็หาแล้วเจอพอดีนะคะ Ford Banner เพลงนี้กับ Believe Me และ Black Eyed Peas ค่ะกับน้องหลายด้วยบ่ายโมงกับ43นาทีนะคะกับเวลาช่วงบ่ายของเราวันศุกร์ทั้งทีต้องแฮปปี้นิดหนึ่งค่ะมาพร้อมกับเพลงเพราะๆเหมือนเดิมมาชั่วโมงนี้ให้เพลงสากลทั้งชั่วโมงให้ฟังกันนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เพื่อนคู่ใจการเดินทางคุณแฮปปี้ขึ้นค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณมองหาคันไหนอยู่นะคะอยากจะได้รถดีๆใช้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้รอคุณอยู่ค่ะคุณผู้ฟังออกรถไฟฟ้า BC4X วันนี้ง่ายขึ้นและคุ้มขึ้นกับ Toyota Full Feel Deal สุดคุ้มนะคะ Full Feelคนไทยให้ออกรถง่ายค่ะกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะคะและคุ้มต่อ2คุ้มต่อที่2ค่ะจองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดของรถยนต์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าชาร์จไฟสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทชอบแบบไหนรักแบบไหนแวะไปเทสต์ไดรฟ์พร้อมกับที่ปรึกษาการขายของเราที่ให้คำแนะนำอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะกับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้นัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คการส่งซ่อมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมดกับ call center เบอร์นี้ค่ะ0532020009เปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 17:00 น.และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะและทีมงานของ Marine 5

Direction เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ What Makes You Beautiful นะคะก่อนในนั้นมีงานของเซเลบด้วยกับมิมิมินั่นเองค่ะเห็นมีหลายๆคนรีวิวนะคะสกูชี่ประมาณนั้นคือเป็นของเล่นที่ฮิตจริงๆนี่ยังไม่เคยเล่นเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันช่วยได้เหมือนกันในการบริหารแบบนิ้วมงนิ้วมือเวลาที่เราทำงานได้เยอะและพิมพ์เยอะเนี่ยมันจะมีความเมื่อยแล้วก็มีนิ้วล็อกก็ลองบีบๆเล่นๆกันและล่าสุดเห็นมีคนรีวิวทำสกูชี่เล่นเองแหมมันจะลำบงลำบากขนาดนั้นนะครับบอกว่าซื้อทำขนาดนี้ซื้อเถอะนะกว่าจะซื้ออุปกรณ์กว่าจะซื้อโน่นซื้อนี่มามันก็หลายบาทหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้สีต่างๆนานาใช้เวลาค่อนข้างนานซื้อเถอะมีขายเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ที่สำคัญดูให้ดีนะเพราะบางอย่างอาจจะเป็นสกูชี่ที่ถูกๆนะมันจะมีความเหม็นสีเหม็นกลิ่นของเขาค่อนข้างแรงมากๆเด็กไม่ควรเล่นนั่นเองค่ะก็ระมัดระวังของเล่นยอดฮิตเหมือนช่วงนึงที่มีลาบูมาเหมือนมีช่วงหนึ่งที่มีแบบตุ๊กตามาอะไรประมาณเนี้ยเขาจะฮิตกันเป็นพักๆและแป๊บหนึ่งก็คงจะซาซาเบาๆหายๆไปนั่นเองนะคะเวลาหมดแล้วในชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยส่งท้ายด้วยงานของโตเกียวดริฟท์เพลงนี้กันแล้วกันค่ะเทอร์รี่คีย์บอยส์นะคะจาก Fast and Furious ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสธนช.และปภ.ร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันทีนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝนในปัจจุบันพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขณะนี้เกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไหมสักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสธนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันช่วงเวลา 7:30 น.และ 16:30 น.เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ฝนประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และระบุพื้นที่เสี่ยงก่อนส่งต่อข้อมูลให้กับสธนช.ภาค 1-4 ใช้ประกอบการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือเซลล์บรอดแคสต์ได้ทันทีสธนช.ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงช่วงเดือนกรกฎาคมโดยได้จัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั่วประเทศครอบคลุมทั้งด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรและคุณภาพน้ำพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ส
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก เลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

พลงใหม่ล่าสุดของเอเชียเซเว่นค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือไม่แบ่งใครมาวสุนะคะกับอีกนานแค่ไหนและบอยสโกเซียพงและเจ้านายกับฝากส่งด้วยนะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ22นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะเป็นเพื่อนกันชั่วโมงที่2ฟังเพลงไทยกันแบบเต็มชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะเลือกเพลงใหม่ๆมาฝากกันเช่นเคยกับบ่ายที่อากาศแดดค่อนข้างแรงแต่จะว่าไปโซนเนี้ยไม่ถึงว่าโซนที่พี่ตื่นอยู่เดี๋ยวก็คลึ้มนะเดี๋ยวก็แดดอะไรประมาณนี้สลับกันไปมาแต่ไม่มีฝนไร้ฝนใดๆทั้งสิ้นนะคะโบกี้ไลออนเพลงนี้กับชีวิตจริงค่ะ

ียงของเหมือนพลอยค่ะคุณฟังที่ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอนะคะก่อนในนั้นมีงานของโบกี้ไลออนกับชีวิตจริงค่ะบ่าย2กับ29นาทีกับช่วงบ่ายของเรานะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะวันนี้3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลนั่นเองค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากถุงผ้าเพียง1ใบเวลาไปไหนเห็นคนถือถุงผ้ากันบ่อยยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีพลาสติกที่ยังคงใช้กันอยู่นะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกด้วยการพกถุงผ้าติดตัวเป็นนิสัยไม่ว่าจะไปซื้อของหรือว่าแวะร้านสะดวกซื้อหรือจะมารับยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะเริ่มต้นง่ายในชีวิตประจำวันพกถุงผ้าไว้ในรถกระเป๋าหรือว่าที่ทำงานปฏิเสธถุงพลาสติกเมื่อไม่จำเป็นนะคะใช้ถุงผ้าใบเดิมซ้ำได้หลายครั้งแต่ซักด้วยนะคุณผู้ฟังและชวนคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมกันลดการใช้พลาสติกค่ะทุกครั้งที่หยิบถุงผ้าขึ้นมาใช้ไม่เพียงช่วยลดขยะพลาสติกแต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปได้และการดูแลสุขภาพไม่ได้มีแค่การดูแลร่างกายแต่รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตร่วมกันด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอเชิญชวนทุกท่านพกถุงผ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่ใส่ใจโลกเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับวันปลอดถุงพลาสติกตั้งแต่วันนี้3กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะด้วยความห่วงใยโลกแล้วก็ห่วงใยสุขภาพคุณด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053 200 002ยินดีให้บริการในการดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะงั้นจากรู้วิธีแทนเพลงนี้บ้างกับเดี่ยวคงหายดีค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ังรักเธอยังร้อยเธอกลับมาเสมอนะคะวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟัง On This Day ซึ่งเราจะมีความทรงจำเมื่อหลายปีจะเป็นวันนี้เมื่อปีที่แล้วหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆปีนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเวลาชอบโพสต์ชีวิตของตัวเองแบบมีความทรงจำอะไรดีๆนะหมายถึงว่าสิ่งที่มันดีๆนะก็ลองแชร์ใน Facebook ดูแล้วก็จะได้เห็นนี่ชอบกดเข้าไปดูวันนี้เมื่อปีที่แล้ววันนี้เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาไปเที่ยวไปโน่นไปนี่เยอะแยะมากมายทีเดียวจะได้ย้อนอดีตกันไปเพราะจริงๆแล้วรายละเอียดของชีวิตมันเยอะจำไม่หมดแน่นอนค่ะแต่ว่าตัวนี้ช่วยได้ทำให้เราทบทวนความจำได้ไปในตัวนั่นเองนะคะวันนี้เมื่อปีที่แล้วส้มมารีและสแตมค่ะและอิงวรันธรสักวันฉันจะหายดีให้กำลังใจหลายๆคนที่อาจจะเจอเรื่องเยอะๆแล้วก็อาจจะเครียดบ้างเล็กน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขอให้ทุกอย่างดีขึ้นกันละกันใครที่ป่วยก็ขอให้หายใครที่ไม่สบายอยู่ก็ขอให้ดีวันดีขึ้นกันละกันนะคะบ่าย2กับ45นาทีค่ะเห็นบรรยากาศในการแย่งซื้อพัดลมกันโอ้โหต้องบอกว่าอุดตลุดมากๆคือแย่งจริงๆนะแย่งแบบว่าตีกันเลยก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นภาพเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสตอนนี้ว้าวุ่นวุ่นวายมากๆเพราะว่ามีการตบตีกันแย่งซื้อทั้งแอร์ทั้งพัดลมหลังอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสและเจอกับคลื่นความร้อนที่ค่อนข้างหนักหน่วงหันมาบ้านเราเวลาที่เราร้อนเราก็ไปเล่นน้ำกันนะน้ำเย็นด้วยนะเล่นน้ำกันเราก็ไปชิลๆเดินเข้าเซเว่นก็ยังเย็นเลยค่ะเข้าไปธนาคารเข้าไปในห้างก็เย็นเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องราวที่อากาศเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมากๆทุกวันนี้เจออากาศสลับกันไปมาระหว่างมีความครึ้มๆฝนแล้วก็มีแดดนี่ก็ยังหวั่นๆอยู่เลยค่ะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพไม่ให้ตัวเองป่วยนี่แหละดีที่สุดเวิร์กที่สุดนะคะมาจาก For If เพลงนี้บ้างค่ะชื่อเพลงก็คือสิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยแต่มีความสุขนะอย่าลืมยิ้มเยอะๆด้วยแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราสามารถทำได้จะได้มีความสุขมากขึ้นค่ะ

นที่ปลายทำไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ตกก็ดีนะหลายคนบอกว่าตกมาที่ไหนก็วุ่นวายขับรถยากแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บางคนก็ชอบฝนบางคนก็ไม่เอาเลยก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เท่านั้นเราก็ห้ามฟ้าห้ามฝนยากแล้วก็ดูแลสุขภาพกันวนไปในวันที่เจอฝนกันละกันเนี่ยอินงานของมายาราบและซีนายกับเรนโซนและ BNK48 เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากกับคิดถึงนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้งานจากเพเปอร์ค่ะชื่อเพลงก็คือเพื่อนฝนมีใครเป็นเพื่อนกับฝนบ้างเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 แล้วนะคะไวทีเดียวกับบรรสุขของเราค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐโดมความร้อนแผ่ปกคลุม36รัฐหลายเมืองทะลุ40องศาสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหญ่ที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของประเทศส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า250ล้านคนในเกือบ36รัฐโดยนักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากความร้อนศูนย์พยากรณ์อากาศ AccuWeather ระบุว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เกิดจากปรากฏการณ์โดมความร้อน Heat Dome ซึ่งเป็นบริเวณความกดอากาศสูงขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่เป็นเวลาหลายวันทำให้อากาศร้อนสะสมอยู่ใกล้พื้นผิวโลกขณะที่แสงแดดจัดและความชื้นสูงยิ่งเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดในหลายพื้นที่ตั้งแต่รัฐแถบ Great Plains ไปจนถึงชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 32-41 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ 6-11 องศาเซลเซียสส่วนที่นครนิวยอร์กอาจเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นอันดับ6นับตั้งแต่ปี2543และมีโอกาสที่อุณหภูมิในเซ็นทรัลพาร์คจะแตะ 37.8 องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าความร้อนสะสมในเขตเมืองยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเนื่องจากพื้นถนนคอนกรีตและอาคารดูดซับความร้อนในเวลากลางวันก่อนจะค่อยๆปล่อยความร้อนออกมาตลอดทั้งคืนส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศต้องเผชิญความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นขณะเดียวกันดัชนีอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกจริงซึ่งคำนึงถึงความชื้นแสงแดดและลมคาดว่าจะสูงกว่า 37.8 องศาเซลเซียสหลายชั่วโมงในแต่ละวันและในบางเมืองใหญ่ผู้คนอาจรู้สึกเหมือนอากาศร้อนเกิน43องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือออกกำลังกายหนักเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New NG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: คืนความมั่นใจ ให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

รักโดยใครสักคนนะคะจะเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยก็ได้ถูกรักนะคะงั้นจะฟรีแฮนด์ค่ะกว่าจะค้นพบกว่าจะเจอกันบางทีก็ใช้เวลาใช้ระยะทางหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวแต่เมื่อเจอแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็เทคแคร์กันให้ดีนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะงั้นจะฟรีแฮนด์ก่อนในนั้นมีปาล์มี่ด้วยกับหลุมอากาศนะคะชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังใบ38นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz พร้อมกับอากาศที่แลดูจะคลึมมากกว่าช่วงก่อนๆเลยทีเดียวนะคะลุ้นกันค่ะจะเจอหรือเปล่าแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าเราจะเจอฝนกันนะวันนี้ 80% ของพื้นที่เยอะเลยทีเดียวสลับคิสเพลงนี้ไม่มีที่ยืนค่ะ

มือนผู้ชายน่ารักน่ารักสองคนเมามอยกันเขาจะชอบเราหรือเปล่าเราชอบเขานะจีบเขาสิเหมือนแบบแชร์วิธีการนะเสียงของน้องเมืองแล้วก็น้องก่อนนะคะน้องเมืองจากซีเรชเบคอนเพลงนี้ไม่ได้ยินเสียงน้องเค้กเลยหรือว่าอาจจะแบบแอบมีคอรัสเบาอันนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเพลงนี้น้องเมืองโชว์เสียงแบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคุณจะชอบผมไหมจากซีเรชเบคอนนะคะก่อนในนั้นมีพลัสวันกับแช่งและสลับคีสกับไม่มีที่ยืนนะคะบ่าย3กับ29นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยังคงเป็นเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะโปรดีแบบนี้ต้องจัดเลยกับกลางปีแบบนี้อยากจะมีรถดีๆใช้ไปไหนจะได้สะดวกสบายวันที่ฝนตกจะได้ไม่เปียกกันวันที่แดดร้อนจะได้นั่งแอร์เย็นๆสบายๆนะมาออกรถกับเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและทุกรุ่นของเรายังจัดข้อเสนอดีๆรอคนอยู่มากมายทีเดียวจะเป็นเจ้าของในรุ่นของรถไฟฟ้าแนวคุณภาพกับ BC4X ค่ะออกรถได้ง่ายขึ้นคุ้มขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายค่ะพบกับดีลสุดคุ้มได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเลยนะคะคุ้มต่อที่1สแกนเลือกรับทันทีจะเป็นบัตรกำนันส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทหรือว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าชาร์จไฟสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทชอบแบบไหนรุ่นไหนแวะไปกันได้ค่ะเทสต์ไดรฟ์ให้มั่นใจยิ่งขึ้นกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนกับศูนย์บริการที่ดูแลชาวเชียงใหม่มายาวนานมากมายกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากสาขาในเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีที่สาขาลำพูนด้วยพร้อมให้บริการเสมอกับ Toyota เชียงใหม่ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตโปรใหม่และเรื่องราวที่น่าสนใจได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ฝาก follow กดถูกใจกันด้วยนะคะแบมแบมกับณเดชน์ค่ะ Ready for more

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill.

อินซูมเอากันไปอะไรที่เห็นไม่ชัดก็ซูมเข้าไปแล้วกันนะคะเจสซี่เพลงนี้กับซูมค่ะเพลงเก่านิดเดิมก่อนหน้านั้นมีเลวด้วยกับ10 minutes นะคะ2เพลงตัวแม่ตัวมัมเขาร้องไว้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยทีเดียวเข้าสู่ครึ่งหลังของเราพร้อมกับลุ้นฝนบางที่ตกแล้วบางที่ยังมืดยังครึ้มกันอยู่นะเกิดเจเนอเรชั่นเพลงนี้กับมิสเตอร์แท็กซี่บ้าง

ซลเพลงนี้กับ Part 42ค่ะก่อนในนั้นมี Hunt Trick ด้วยกับ Golden และ Girl Generation กับ Mr. Taxi ได้ข่าวว่าฝนมาแล้วบางที่นะคะตกหนักบ้างน้อยบ้างเบาๆคล้ายๆกันไปบางคนฝนตกก็ดีใจตกมาสักทีบางคนก็อาจจะแอบเศร้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีเลยค่อยๆเดินทางกันกันละกันสำหรับใครที่อาจจะขับรถและเจอฝนในช่วงนี้ค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ คาโบกับ Tomorrow เพลงเบาสุดเลย Tomorrow. ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเซฟเฟมนะคะเจอกัน 5:00 น.พร้อมเพลงเก่าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ WHO ประกาศสิ้นสุดการระบาดของไวรัสฮันต้าบนเรือนสำราญองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศยุติการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าที่เกิดขึ้นบนเรือนสำราญ MV Hondius หลังจากผู้สัมผัสเสี่ยงรายสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดได้กักตัวครบกำหนดตรวจไม่พบเชื้อและเดินทางกลับบ้านแล้วดร. เทดรอสอัดฮานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO ระบุว่านับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมจึงประเมินว่าการระบาดครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วการระบาดบนเรือนสำราญครั้งนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด13รายและมีผู้เสียชีวิต3รายโดยเป็นการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอนดีสซึ่งเป็นสายพันธุ์ของฮันต้าไวรัสที่พบได้ไม่บ่อยเรื่องสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่1เมษายนโดยก่อนหน้านี้ WHO เปิดเผยว่าผู้ป่วย2รายแรกได้เดินทางท่องเที่ยวดูนกในอาร์เจนตินาชิลีและอุรุกวัยพร้อมแวะพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ฟันแทะซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไวรัสผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เชื้ออาจแพร่จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งแตกต่างจากฮันต้าไวรัสส่วนใหญ่ที่มักติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่มนุษย์ WHO เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงมากกว่า650คนครอบคลุม33ประเทศและดินแดนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคและแม้การระบาดจะยุติลงแล้ว WHO จะยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการระบาดครั้งนี้และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฮันต้าไวรัสต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ปลานิ่วปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilx The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
17: Mass FM

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เตียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซาคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับ

0: ยที่อุณหภูมิสูงสุดแตะที่ประมาณ33องศาเซลเซียสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดัชนีค่าความร้อนคืออุณหภูมิความร้อนที่เราร่างกายเราสัมผัสจริงอาจจะสูงกว่านี้มีความรู้สึกว่าร้อนกว่า30กว่าต้นๆด้วยความชื้นสัมผัสในอากาศที่ทำให้การระเหยของเหงื่ออาจจะน้อยลงก็ส่งผลให้บางครั้งก่อนฝนตกก็จะรู้สึกว่าร้อนแล้วก็อึดอัดมากนะคะปริมาณฝนยังเยอะอยู่โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงแตะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ดังนั้นกับการเดินทางใกล้ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางในพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระวังด้วยนะคะจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้ค่ะพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มนะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมแต่ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส่งความห่วงใยและปรารถนาดีที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ผ่านไปเสมอหมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตายที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยไม่ช้าคนคนนั้นก็จะเป็นบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น
2: วันนี้ทำความดี
0: เริ่มทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูน ณ์ยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
3: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education, and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม่
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่ชาวเชียงใหม่มีมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายและการทอผ้ากับกลุ่มคนไทยและกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคบนผืนผ้าจะมีลวดลายหลายประเภทเช่นลายขอลายเกลียวคลื่นรูปสามเหลี่ยมเรือช้างนกและคนซึ่งล้วนแต่เกี่ยวโยงกับความเชื่อในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่และเป็นผลงานของผู้หญิงมาโดยตลอดที่ทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้ามี3ประเภทใหญ่คือจกเป็นเทคนิคการเพิ่มลวดลายโดยยกเส้นได้ยืนและพุ่งเส้นได้เพิ่มพิเศษผ่านด้วยเส้นยืนเป็นช่วงๆขีดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มสีสันและความหรูหราโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษบนผืนผ้ามัดหมี่เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอโดยวิธีมัดเส้นใยทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งการย้อมจะใช้สีธรรมชาติโดยใช้สีครามเป็นหลักใช้สีแดงจากครั่งสีเหลืองจากขมิ้นและสีดำจากมะเกลือ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้3กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายประภัทรผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมคณะในการมอบรถดับเพลิงชนิดหอน้ำและชุดผจญเพลิงให้แก่เทศบาลเมืองลำพูนเพื่อใช้ในการดับเพลิงและเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนเมืองลำพูนต่อไปค่ะ
7: Your happiness, our happiness.
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวการชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบผู้ทำการขอทานในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่โดยมีนายนิสิตส่งศรีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการถนนคนเดินเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุม1อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
7: Mass

ชื่อใหม่การนิ่งเฉยบางครั้งส่งผลรุนแรงกว่าการตอบโต้แต่บางครั้งก็แสดงถึงความอ่อนแอการนิ่งเป็นการบอกให้คู่กรณีหยุดและคิดการนิ่งเป็นการบอกให้คู่กรณีรู้ว่าเราไม่ได้ยี่หร่ากับสิ่งที่คู่กรณีกระทำกับเราการนิ่งเป็นการบอกให้คู่กรณีสำนึกได้เองแต่บางครั้งการนิ่งก็แสดงออกถึงการยอมรับในบางครั้งการนิ่งกลับเป็นการแสดงออกถึงการไม่สู้และในบางครั้งการนิ่งก็แสดงให้เห็นถึงความหดหู่ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรนิ่งอย่างมีลีลานิ่งอย่างใช้สมองนิ่งให้ถูกโอกาสอย่านิ่งแบบให้ใครมาเอาเปรียบหรือทำร้ายได้นะคะ

0: รงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
6: จากปี1964จนถึงวันนี
5: ้กว่า50ปี
6: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
5: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
5: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
6: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
5: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
6: 0532144100
7: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
7: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
5: มนมสดมนนมสดMass FM
8: Mass SMM
5: Your happiness, our happiness

0: คุณผู้ฟังคะแม้ปริมาณฝนในช่วงนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าดัชนีความร้อนก็ดูเหมือนว่าเอาเรื่องพอสมควรแม้อุณหภูมิสูงสุดจะแตะที่ประมาณ30กว่าบ้านเรายังโชคดีนะคะเปรียบเทียบในแถบซีกโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปแคนาดาด้วยพื้นฐานความเป็นประเทศในซีกโลกที่ส่วนใหญ่จะเผชิญกับความหนาวเย็นอุณหภูมิในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าประเทศไทยก็เรียกว่านำความทุกข์สาหัสสากรรจ์มาสู่ประชาชนในแถบประเทศเขตหนาวพอสมควรเลยนะคะล่าสุดสื่อท้องถิ่นแคนาดารายงานว่าปรากฏการณ์โดมความร้อนรุนแรงกำลังปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของแคนาดาซึ่งส่งผลให้อากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศขณะที่บางภูมิภาคกำลังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงชาวแคนาดาหลายล้านคนได้รับการเตือนภัยความร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่อบอ้าวยาวนานโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแคนาดาได้ออกคำเตือนเรื่องความร้อนในบางพื้นที่ของรัฐออนทาริโอรัฐควีเบกเขตทุ่งหญ้าปารีสและดินแดน North West Territories ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันและค่าความชื้นพุ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของฤดูกาลอย่างมากรัฐออนทาริโอยังคงเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสภาพอากาศร้อนและชื้นที่ยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างโดยชุมชนต่างๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐกำลังเผชิญกับอุณหภูมิช่วงกลางวันที่พุ่งสูงขึ้นส่วนในช่วงกลางคืนความร้อนก็แทบไม่ลดลงขณะที่ประชาชนทางตะวันออกของรัฐออนทาริโอซึ่งเผชิญกับสภาวะความร้อนที่ยืดเยื้อยาวนานได้รับการแจ้งเตือนให้จำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันทั้งนี้หน่วยงานด้านสภาพอากาศได้กระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้กำลังมากในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนจัดและหมั่นตรวจสอบกลุ่มเปราะบางอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุเด็กเล็กและบุคคลที่มีความไวต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษขณะเดียวกันกิจกรรมฉลองวันชาติแคนาดาในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศต้องหยุดชะงักลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและน้ำท่วมในบางจุดส่งผลให้การแสดงในช่วงบ่ายซึ่งรวมถึงการบินโชว์ของฝูงบินผาดแผลง Snowbirds ที่มีผู้ตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากต้องถูกยกเลิกไปค่ะ
1: Your happiness, our happiness ความสุขของคุณ

0: ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คนจากองค์กร The Global Leadership Adventure ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ Friends for Asia ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานสนับสนุนอาสาสมัครและนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานกว่า10ปีกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และกลุ่มเยาวชนชาวอเมริกันได้ร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติรวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสนุกสนานและเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศวารีเชียงใหม่ขอขอบคุณมูลนิธิ Friends for Asia และองค์กร GLAที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บ่งสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
3: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
3: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
5: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
5: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
4: ่จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
5: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
5: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
3: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
5: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
5: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
6: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนก้าบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: น้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: ียมสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633
1: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: แค่มันทำความดีสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเองไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและก็ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป Just keep doing good deeds and good things will come back to you. No one gets everything they want and no one misses out on everything.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์เร่งแก้กุ้งมะพร้าวแกงล้นตลาดนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังตลาดมาเลเซียซึ่งนำเข้ากุ้งไทยเฉลี่ยปีละ 3,400 ตันชะลอการนำเข้ากระทรวงจึงตั้งเป้าระบายกุ้งเฉลี่ยเดือนละ 300-400 ตันเพื่อชดเชยตลาดที่หายไปโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด40จังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงประสานผู้ประกอบการห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาครเข้ารับซื้อเพิ่มเติมกว่า 2,000 ตันขณะนี้สามารถช่วยระบายกุ้งได้แล้วกว่า 2,900 ตันสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อเดือนหลายเท่าตัวโดยกระทรวงจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคใช้โมเดลเชื่อมโยงผู้ประกอบการห้องเย็นรับซื้อผลผลิตและเร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆเพื่อทดแทนตลาดมาเลเซียแม้ล่าสุดจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างกันก็ตามส่วนปัญหาราคามะพร้าวแกงที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมกระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจผลผลิตในพื้นที่สำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรพร้อมตั้งเป้าดูดซับผลผลิตประมาณ9ล้านลูกผ่านโรงงานแปรรูปกะทิโรงงานสกัดเย็นและผู้ประกอบการหลงเพื่อทดแทนการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังใช้มาตรการกำกับดูแลการนำเข้าโดยให้ผู้ประกอบการชะลอการนำเข้ามะพร้าวและหันมาใช้ผลผลิตในประเทศเป็นหลักซึ่งจากการติดตามพบว่าปริมาณการนำเข้าลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะช่วยยกระดับราคามะพร้าวแกงได้และสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในช่วงปลายฤดูผลผลิตราวเดือนกันยายนสำหรับมะพร้าวน้ำหอมการเข้มงวดแก้ไขปัญหาล้งโนมินีและการปลอมปนน้ำมะพร้าวส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากช่วงต้นปีที่เกษตรกรขายได้เพียง 3-5 บาทต่อลูกปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 12-14 บาทต่อลูกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
15: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
14: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

ฝนนะร้อนรนว่ารถจะติดหรือเปล่าเพราะว่าเย็นนี้โอ้โหฝนตกเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะตกทั่วๆแน่นอนนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นกับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมและเพลงเก่าๆด้วยค่ะทั้งงานของพี่ก้องก่อนในนั้นกับเจ้าสาวที่กลัวฝนและเอ็กซ์ทิติกับเธอมากับฝนอย่าไปเดินลัดฝนอย่าไปทำมิวสิกวิดีโอและกันข่าวกันนะฟังเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงบางวันก็แดดแรงบางวันก็ฝนพรำแบบนี้แหละนะคะดูแลตัวเองกันด้วยจะได้ไม่ป่วยกันเพิ่งจะต้นเดือนยังคงต้องใช้ร่างกายในการทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าในช่วงต้นเดือนจนถึงนู่นเลยค่ะใกล้จะสิ้นเดือนเราไม่มีวันหยุดเลยต้องทำงานกันยาวได้ไปหยุดกันอีกทีก็ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมอีกยาวนานกันนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและบางที่ก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วด้วยคุณผู้ฟังหลายจุดหลายโซนโดยเฉพาะที่แยกสนามบินได้ข่าวว่ามีฝนตกหนักส่งผลให้มีน้ำรอการระบายขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะและช่วงเย็นแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับมิซูแสงชัยกันด้วยพลัง HEV ที่ประหยัดได้แบบไม่ต้องชาร์จนะคะพบกันได้ที่งานลานาออโต้เซลค่ะวันนี้จนถึง9กรกฎาคมตั้งแต่11นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีหน้าร้านมิสเตอร์โดนัทเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษในรุ่นของ All New Mitsubishi Xforce HEV สไตล์โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำพลัง HEV ที่ใช้สมัครทุกวันดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,388 บาทต่อเดือนและอีกรุ่นหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังกับรถครอบครัวไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กก็ประหยัดได้กับ All New Mitsubishi Xpander Cross HEV คันใหญ่นั่งสบายดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% หรือผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ข้อเสนอแบบไหนที่ใช้สำหรับคุณแวะไปกันได้กับมิซูแสงชัยพร้อมให้บริการเสมอทั้งการจัดบูธที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะไปเจอกันได้ถึง9กรกฎาคมและ3สาขาของเราด้วยสาขาแม่เหียค่ะติดกับแม่โครหังดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยพร้อมให้บริการในการเลือกรถที่ตรงใจและทุกการเดินทางคุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าๆของบัวชมพูฟอร์ดบ้างกันละกันเพลงนี้เหมาะกับช่วงที่ฝนตกฝนพรำเหลือเกินนะคะนี่คือเรนจากบัวชมพูฟอร์ดค่ะ

จริงๆแล้วอยากตอบนะก็เลยบอกว่าถามหน่อยถามเธอซักเธอนะคะจะได้รู้ว่าห่วงใยที่แคร์กันแค่ไหนงานเก่าของ Saturday Seiko ค่ะชื่อเพลงก็คือถามหน่อย17นาฬิกากับ30นาทีแล้วถึงไหนกันบ้างคุณผู้ฟังฝนตกพรำกันหลายจุดเลยทีเดียวบางที่ก็ตกแบบในเล็กๆน้อยๆตกไม่เยอะแต่ว่าถนนเปียกอยู่นะเลื่อนอยู่เหมือนกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าไปจี้กันมากเกินไปเว้นระยะห่างกันบ้างก็ดีนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจกับฮายูเชียงใหม่ค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยฮายูเชียงใหม่พอดูดีแล้วเราก็มีความสุขกันค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์ผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดรวมไปถึงปัญหาเรื่องของผมบางนะคะผมงอกต่างๆก็ดูแลได้ค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดใส่ไม่ยากไม่ร้อนด้วยคุณผู้ฟังมาเลือกชมแล้วก็มาแวะใช้บริการกันได้กับฮายูเชียงใหม่นะคะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาลองสวมกันได้ที่ฮายูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมที่ฮายูเชียงใหม่ได้เลยนะคะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่เชียงใหม่มีของพร้อมส่งมอบเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือชอบแบบไหนเลือกแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะจะมีน้องๆที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีการใส่แบบไหนถึงจะดูดีนะคะแล้วก็เลือกได้อย่างที่คุณต้องการเพราะว่าเรามีมากมายกว่าร้อยแบบเลยทีเดียวกับฮายูเชียงใหม่นะคะแค่ไปดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วก็ดูสินค้าตัวอย่างได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWeek ได้ค่ะ HIYOUWEIGS กับ HiYuWeek พร้อมให้บริการคุณนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฝนตกแบบนี้ดอกมงดอกไม้ต้นไม้ก็ชอบนะคะเพราะได้น้ำด้วยดอกไม้กระจายกันค่ะใบเจริญปุราค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: ที่อ่อน
1: ฟังโทนหัวใจที่เธออ่อนแอเองไม่หนักแน่นเองนะคะตบมือข้างเดียวค่ะปานธนพรและก่อนนั้นมีเกิดมาเพื่อเธอจากวาสนาผลผลด้วยนะคะ 17:47 นกับเวลาช่วงเย็นของเราและมาพร้อมกับความอร่อยเหนื่อยจากการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์และค่ะคุณผู้ฟังแวะมาพักมาชิลกันได้ความอร่อยของอาหารทะเลเยียวยาความเหนื่อยล้าคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยค่ะแวะได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะอาหารทะเลสดใหม่มอบความสดอร่อยเหมือนนั่งทานข้าวริมทะเลกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเมนูหลากหลายอยากทานอะไรสั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ใครมาก็ต้องสั่งก็ต้องยกให้เมนูนี้เพราะว่าเหมาะกับอากาศตอนนี้ด้วยเต่าเต้ยหม้อไฟนะครับเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะและยังมีปูทะเลผัดผงกะหรี่ด้วยเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นแล้วก็ละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่นะคะมันเยิ้มสีส้มทองกันเลยทีเดียวแล้วก็เนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดแล้วก็มีต้มยำกุ้งนะคะกุ้งใช้น้ำปลากุ้งเหยียบน้ำแล้วก็มีกุ้งอบวุ้นเส้นทอดมันกุ้งแล้วก็มีเมนูของซิกเนเจอร์ของร้านอย่างเช่นยำสาวท่าจีนอย่างเงี้ยต้องไปลองทานกันอร่อยแบบง่ายๆนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของไก่ย่างชมจันทร์ก็ได้ค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมอันนี้ก็อร่อยแวะแนะนำเลยแวะไปกันได้บรรยากาศก็ดีบริการก็ดีและคุณจะประทับใจจะกลายเป็นร้านประจำของคุณอีกหนึ่งร้านฝากไว้ฝากร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกันด้วยนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยหาไม่ยากค่ะที่จอดรถเยอะสะดวกสบายบางร้านอาจจะเห็นว่าดังก็จริงแต่ว่าที่จอดรถน้อยลูกค้าก็จะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าเราคำนึงถึงทุกความสะดวกสบายของคุณคืออยากจะทานข้าวอร่อยและไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่จอดรถไหมจะบริการดีไหมที่นี่เรามีครบทั้งที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็บริการก็ดีความอร่อยเราก็จัดเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองตั๋วล่วงหน้าได้063-525-1719เบอร์นี้ค่ะ063-525-1719เปิด 17:00 นถึง 23:00 นดูข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวเมนูอาหารแล้วก็รีวิวร้านของเราได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสและคุณจะไม่พลาดความอร่อยจริงๆนะคะนรินทร์ ณบางช้างกลับมาสักครั้งค่ะ

วันนี้ฟ้าไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับหลายคนที่รอฝนกันอยู่เพราะว่าตกแบบชุ่มฉ่ำแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้เส้นทางมหิดลนี้รถติดหนักมากๆในเย็นนี้อาจจะถึงบ้านช้านิดนึงนะคุณผู้ฟังก็เป็นเย็นของวันศุกร์ด้วยนะคะงั้นเก่าของดานเรฟินอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังและตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายกันนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายกันเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงเช้าก็จะมีเพลงเป็นลองเพลย์สเตชันให้คุณได้ฟังแบบยาวๆฟังได้แบบเพลินๆไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะก็เป็นหลายๆท่านก็ยังเป็นวันเสาร์ของการทำงานบางท่านที่ได้หยุดพักผ่อน2วันเสาร์ที่ติดต่อกันก็พักกันให้เต็มที่กันละกันนะคะส่งท้ายด้วยปีเตอร์เพลงนี้ค่ะชายคนนึงค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อนะกับเพลงสากลมะเพราะ Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับเย็นวันนี้วันศุกร์นะครับฝนตกด้วยมาตอนสัก5โมงกว่าๆมานี่ฝนตกเยอะเลยทีเดียวนะครับชุ่มฉ่ำทีเดียวแต่ว่าตอนนี้น่าจะหยุดแบบบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าถนนหนทางก็ค่อนข้างจะมีน้ำขังทีเดียวฉันขับรถเพิ่มความระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเย็นวันศุกร์วันนี้กับ 92.0 Radio Twilight ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับชาบูกุชาบูที่กูต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปี

ณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับวอร์มอัพคาเฟ่คุณผู้ฟังวันที่8นี้นะฮะใครเป็นแฟนของ Big Ass นะฮะจัดเต็มนะฮะก็อย่าลืมพบกันได้ที่วอร์มอัพ8กรกฎาคมนี้กับ Big Ass ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 นะครับแล้วก็ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับ Radio.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ถือว่าเป็นวันศุกร์อีกวันที่วันนี้เจอฝนขึ้นมานะฮะวันนี้ฝนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รถเยอะด้วยวันนี้รถติดฝนตกนะเป็นเรื่องปกติเลยวันศุกร์ของเรานะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้สัปดาห์นี้ดูท่าทางแล้วแหมบางทีอันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะจริงๆก็ไม่อยากให้คุณฟังเครียดหรอกเวลาคุยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในสังคมข่าวคราวต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นบางทีแล้วอันนี้ถ้าพูดตรงๆว่าทำให้มันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยนะฮะหลายๆเรื่องนะดูจะเป็นข่าวคราวที่ดูแล้วเหนื่อยนะฮะเหนื่อยใจฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณฟังก็คงจะต้องหลบเลี่ยงดูข่าวอื่นๆบ้างนะฟังเพลงไปนะครับเพลินๆหรือว่าไปหาอะไรที่มันดูแล้วแบบสบายตาโล่งๆท้องฟ้ากว้างๆเขียวๆนะฮะดอกไม้ต้นไม้นะฮะใช้เวลาว่างทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกชีวิตมันบันเทิงบ้างนะฮะการที่ไปติดตามข่าวคราวบางอย่างรอบๆตัวเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีข่าวที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสนุกเนี่ยเยอะมากเกินไปก็ทำให้จิตใจเรารู้สึกแบบจิตตกได้นะฮะฉะนั้นหาเพื่อนคุยสนุกๆ นะฮะหรือว่าจะทำกิจกรรมอื่นทานอาหารอร่อยทานด้วยการปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นไปนะหรือหามุมดีๆแวะไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ต้องไปไกลครับใกล้ๆนี่แหละนะช่วงนี้หน้าฝนที่ไหนก็สวยหมดนะฮะอย่างน้อยก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดหรือว่าจะได้ต้องไม่ต้องไปดูข่าวที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากดูบ้างเปลี่ยนบรรยากาศแต่ง่ายที่สุดเลยนะไม่ต้องลงทุนเลยฟังเพลงนี่แหละคุณผู้ฟังจิตใจสบายนะฮะแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะฮะคุณผู้ฟังตามนี้แหละ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วนะฮะคุณฟังเย็นวันศุกร์วันนี้ผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
3: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า เหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลักสี่ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
5: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเรา จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
4: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินในท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
6: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่วงทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2นายกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกลุ่มหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมและทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
7: ขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
10: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
9: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวันรายงาน
1: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
11: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อ นเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลาอาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่3เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจาก ากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวดุงวัน กรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยอยู่วเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมูลน้อมรับ
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับรายการทอล์กที่ให้เรื่องของสาระนะครับผสมผสานกับความบันเทิงครับเชียงใหม่ Variety Talk เป็นรายการทอล์กใน Variety เอาข่าวสารสาระบันเทิงมาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธีรพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 นถึง 20:00 นทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk และลิงก์สัญญาณออกาศไปที่ FM 92 เชียงใหม่ Radio ติดตามฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com แล้วก็โพสต์ไฮไลท์ของรายการนะครับบนแฟนเพจของรายการ Facebook TikTok และ YouTube ครับติดตามไฮไลท์ได้เป็นประจำทุกวันครับวันนี้ฝนพรำทั้งวันคุณจูครับอยู่ที่ไหนครับที่นี่ไม่ตกครับ อำเภอเมืองฝนตกอำเภอแม่ริมไม่ตกคุณนวลจันทร์สวัสดีนะครับคุณเอกลินพิษฟูสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณคุณกิฟต์กิฟต์ขอบคุณมากครับแจ้งเตือนปุ๊บมาปั๊บขอบคุณมากที่เป็นแฟนรายการประจำกันไปแล้วนะครับคุณกิฟต์กิฟต์คุณแม่จันทาสวัสดีครับในห้างชาวลิสซัดเดย์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมยังไม่เห็นคุณอัศวิน A1 อยู่นอกบ้านหรือเปล่าเช็คชื่อคุณนิวบอกเช็คชื่อสวัสดีนะครับครับผมคุณฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอก็ยังจะเป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของบ้านเรานะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสวัสดีครับพี่ต๋ำครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับก็จะเอามาบอกเล่า90ประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับที่มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือช่วง Variety Talk นะครับจะคุยเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็IT เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเรียนแบบต่างๆก็จะพยายามเอามาฝากทุกวันนะครับเดี๋ยวไป เตรียมตัวเข้าช่วงที่1เดี๋ยวจะต้องมีเบรกพบกับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับคุณเข็มทองสวัสดีนะครับอากาศร้อนเล็กน้อยคุณนิวใช่ครับวันนี้ร้อนครับวันนี้วันศุกร์อีกแล้วครับพี่ใช่ครับวันศุกร์นะครับขอดูพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้หน่อยค่ะได้ครับคุณคลิปๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหลังเบรกมาเจอเรื่องของอากาศนะโดยละเอียดนะครับสักครู่เดียวนะครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับสวัสดีคุณแบนนะฮะสวัสดีคุณ ขออภัยคุณปุ๊วลิษฐาสักคุมินะครับคุณบ้านสบายแม่สายหนึ่งเมียน้อยบุญเลิศสวัสดีนะครับคุณแอสติก8คุณโกโจซาโตรุนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสมเกียรติจันเดชครับคุณจูบอกแถวบ้านท่อแม่หยกฝนตกอยู่ทั้งวันนะครับยังร้อนอยู่ใช่ครับคุณแม่จันชันทาทักไปแล้วนะครับบนดอยฝนตกบะแสดงว่าตกเยอะนะครับลงมาข้างล่างบ่มีเลยครับใช่วันข้างล่างนี่ร้อนมากนะครับร้อนมากครับก็หวังว่าจะตกนะเดี๋ยวคุณกิฟสอบถามมาอากาศเดี๋ยวผมคุยให้ฟังเลยก็แล้วกันอากาศวันพรุ่งนี้เนาะคุณกิฟอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยนะครับถ้าได้ยินก็ตอบมานิดนึงนะดูซิว่าจะอยู่ในข่ายของการแจ้งเตือนอากาศแบบซีเรียสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครับท่านนายพลเนี่ยสวัสดีนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกประกาศเรื่องของแจ้งเตือนให้ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุที่ชื่อว่าไม้สักไม่ใช่ไม้สักนะไม้สัก MAYSAK ไม้สักก็แล้วกันพายุโซนร้อนไม้สักที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือว่าทางตอนใต้เกาะไฮลำนะครับศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของหนานหนิงประเทศจีนนะครับคือมีการคาดการไว้ครับคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เขากำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆนะครับก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำวันนี้ก็คือวันที่3วันนี้วันที่วันศุกร์ที่3นะมิถุนายนเอ้ยกรกฎาคม2569นะครับแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้วันช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมศูนย์กลางของพายุจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยสวัสดีครับพี่ปีชานายพลสวัสดีนะครับอินไว้พี่คุณพีพีสวัสดีนะครับแต่อิทธิพลของเขาครับพายุไมสักเนี่ยแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนขั้นแรงพัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็มีผลครับทำให้วันที่3กับ4กรกฎาคมไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับนี่เป็นอากาศนะครับพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคของ3กรกฎาคมนะครับออกประกาศเมื่อเวลา 18:00 น.ที่ผ่านมานี้ก็คงจะมีผลไปจนถึง 28:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝน 80% ภาคอีสาน 80% ภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพปริมณฑล 70% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ก็ฝนค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีอิทธิพลของพายุไมสักด้วยนะครับก็คาดการณ์กันไว้ว่าอย่างนั้นนะครับสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้านะครับก็ฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่3วันที่5ฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้6ถึง7ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศก็ฝนเฉลี่ยทั่วประเทศครับ60-70% นะครับทั่วประเทศนะครับคุณกิฟรับทราบข้อมูลนะครับคุณโคเหนียงสวัสดีนะครับคุณเชอร์เต็มที่เคยเป็นเด็กวงโยสวัสดีครับชื่อยาวจังนะครับชื่อยาวมากคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังพายุไมสักคุยไปแล้วนะพายุไมสักคุยไปแล้วว่าจะมีผลกับประเทศไทยช่วงวันประมาณวันที่3ถึงวันที่6นะครับแต่ว่าเราไม่โดนจังๆไม่โดนเต็มๆจะโดนหางๆที่มันเป็นร่องมรสุมแต่ก็ยังมีส่งผลให้มีฝนตกหนักอยู่ดีทีนี้ทางส่วนของการเตรียมการรับมือเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งนะครับเปิดทางน้ำรับฤดูฝนระดมพวกเรือขุดนะครับเรือขุดกำจัดผักตบชวานะครับวัชพืชเหนือสะพานแม่สพัฒนา27ตันโอ้โหเยอะนะครับคือต้องเอาออกให้หมดหรือไม่ได้จริงๆต้องออกให้เยอะที่สุดเพื่อจะให้น้ำมันระบายไหลผ่านได้เร็วที่สุดนะครับป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและก็ชุมชนนี่นะอยู่ที่สะพานนี้อยู่ที่แม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คือมันมีผลหมดอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำปลายน้ำถ้ามันมีพวกวัชพืชพวกอะไรขวางทางน้ำมันส่งผลไปจนถึงต้นน้ำปลายน้ำนะครับก็ต้องเอาออกให้หมดโอ้ดูตับภาพนี่เยอะนะโอ้เยอะมากนะครับมันบังหมดเลยนะต้องออกให้หมดโอเคครับเรื่องของอากาศคุณผู้ฟังเรื่องของโลกร้อน เรื่องของซูเปอร์เอลนิโญตอนนี้มีความสนใจเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็รู้สึกตื่นตระหนกรวมถึงตกใจแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยพอมีอากาศร้อนจัดมากๆ มันถึงกับมีคนตายเป็นพันคนเลยเหรอนะครับฤดูร้อนของยุโรปเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะเขาบอกนักวิเคราะห์อากาศเขาบอกอย่างนั้นนะครับจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อภาวะโลกเดือดกำลังกลายเป็นความจริงที่ต้องเผชิญให้หลายประเทศนะครับคุณผู้ฟังมีอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000รายนะครับปัจจัยสำคัญมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าโอเมก้าบล็อกที่กักมวลอากาศร้อนแล้วก็แห้งไว้เหนือยุโรปต่อเนื่องหลายวันครับแต่ท่านก็บอกเอ๊ะบ้านเราก็41 42ก็ยังอยู่พอได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คุณท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าเราอยู่ในเขตเมืองร้อนเราชินกับอากาศประมาณนี้อยู่แล้วเราอาจจะแค่ได้แค่บ่นว่าร้อนแต่เราก็รอดมาได้แต่บ้านเขามันเป็นเมืองหนาวครับ40องศาบ้านเขานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับร้อนจนตายอ่ะดูสิมันเหมือนร่างกายเดือดความรุนแรงของคลื่นความร้อนครั้งนี้ครับไม่ได้เกิดจากสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นผลจากข้อจำกัดที่ยุโรปสะสมมานานเรื่องของบ้านเรือนอาคารเก่าแก่ที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บความอบอุ่นเพราะบ้านเขาเป็นเมืองหนาวการใช้เครื่องปรับอากาศที่ยังไม่แพร่หลายต้นทุนและข้อจำกัดในการติดตั้งทัศนคติเรื่องความรู้สึกผิดทางคาร์บอนทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศนั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงในหลายประเทศนะครับบทความของ The Standard จะพาพวกเราไปเข้าใจเบื้องหลังคลื่นความร้อนครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปรากฏการณ์โอเมก้าบล็อกไปจนถึงเหตุผลที่ยุโรปนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดต่อโลกที่กำลังเผชิญกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเยอรมันเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็สหราชอาณาจักรหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะหรือว่าเกิน40องศานะครับขณะที่บางประเทศประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดเนื่องจากความร้อนนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนองค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าตั้งแต่21มิถุนายนไปต้นมายุโรปมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 รายที่เชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับคลื่นความร้อนเป็นกลายเป็นนักฆ่าเงียบสำหรับชาวยุโรปเพราะว่าบ้านเรือนที่ทำงานและก็โรงเรียนจำนวนมากนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิระดับนี้ครับยุโรปเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกอุณหภูมิเพิ่มขึ้น2เท่าของค่าเฉลี่ยโลกขณะที่คลื่นความร้อนกำลังเกิดขึ้นเกือบทุกปีเนื่องจากความรุนแรงของภาวะโลกเดือดฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักสุดครับกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสบอกว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่าค่าคาดการประมาณ 1,000 รายตั้งแต่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในบ้านพักนั้นในบ้านนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% แล้วก็ฝรั่งเศสยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย74รายตั้งแต่เกิดขึ้นความร้อนหลายกรณีเกิดขึ้นในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับเช่นแม่น้ำทะเลสาบแล้วก็บ่อน้ำคลื่นความร้อนยังทำให้อุณหภูมิในเยอรมนีโปแลนด์และก็เช็กพุ่งทำลายสถิติเยอรมนีบันทึกไว้วันที่ร้อนที่สุดเป็นวันที่3ติดต่อกันหลังสถานีตรวจวัดในเมืองคอเชนทางตะวันออกของประเทศใกล้พรมแดนโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้ 41.7 องศาเซลเซียสนะครับขณะเดียวกันสาธารณรัฐเช็กครับทำสถิติใหม่เป็นวันที่2ติดต่อกันหลังวัดอุณหภูมิได้ 41.1 องศาเซลเซียสที่ด็อกซานีทางเหนือของกรุงปรากครับโปแลนด์ก็ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาล40.5 องศาเซลเซียสในเมืองสวูบิเซสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยุโรปเผชิญขึ้นความร้อนรุนแรงในปีนี้ครับปี2026มาจากรูปแบบสภาพอากาศอย่างโอเมก้าบล็อกที่เกิดขึ้นเมื่อระบบความกดอากาศสูงขนาดใหญ่ปักหลักอยู่เหนือพื้นที่หนึ่งและถูกขนาบด้วยระบบความกดอากาศต่ำที่เย็นกว่าทั้งสองด้านจะมีรูปร่างคล้ายๆตัวอักษรโอเมก้านะครับในภาษากรีกปกติแล้วกระแสลมกรดหรือว่าเจ็ตสตรีมครับจะพาระบบอากาศให้เคลื่อนตัวจากตะวันออกจากตะวันตกไปตะวันออกทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย แต่พอเกิดโอเมก้าบล็อกขึ้นมาครับกระแสลมกรดก็จะถูกรบกวนและมีทิศทางคดเคี้ยวขึ้นลงส่งผลให้ระบบความกดอากาศสูงบริเวณตรงกลางเคลื่อนตัวช้าลงหรือแทบไม่ขยับออกจากพื้นที่เดิมครับนอกจากนี้โอเมก้าบล็อกยังกันอากาศเย็นจากมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ให้แผ่เข้ามาทำให้ท้องฟ้าโปร่งแดดจัดต่อเนื่องในขณะที่มวลอากาศร้อนนั้นยังถูกพัดพาเข้ามาจากแอฟริกาเหนือและทะเลทรายซาฮาราผลที่ตามมาก็คือมวลอากาศร้อนและแห้งถูกกักอยู่เหนือยุโรปเป็นเวลาหลายวันครับคล้ายๆกับมีฝาครอบกดทับความร้อนไว้ด้านล่างขณะที่เวลากลางคืนยังมีระยะเวลาที่สั้นเป็นพิเศษทำให้ความร้อนสะสมมากขึ้นและแทบจะไม่มีช่วงเวลาให้อากาศนั้นได้คลายตัวนะครับแต่ยังไงก็ตามโอเมก้าบล็อกไม่ใช่เรื่องใหม่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือภาวะโลกเดือดครับที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพราะเมื่อเกิดรูปแบบอากาศที่กักความร้อนไว้กับที่ความร้อนสะสมอยู่เหนือยุโรปจึงรุนแรงกว่าเดิมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมากกว่าในอดีตทั้งนี้เลขาธิการสหประชาชาติออกโรงมาเตือนนะครับบอกว่าภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นบ่อยในอนาคตแล้วก็จะยิ่งสร้างความเสียหายรุนแรงในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรยังคาดการณ์ว่าในอีก20ปีข้างหน้าครับอุณหภูมิระดับ40องศาเซลเซียสในสหราชอาณาจักรนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติอันนี้ชี้ให้เห็นว่าภาวะโลกเดือดกำลังพลิกโฉมฤดูร้อนของยุโรปแล้วก็โลกให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าบทความจาก CNN ระบุว่าสิ่งที่ทำให้คลื่นความร้อนในยุโรปอันตรายยิ่งขึ้นคือสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับอากาศร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเก่าแก่และก็ทัศนคติต่อการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะยุโรปเหนือแล้วก็สหราชอาณาจักรมีภูมิอากาศค่อนข้างเย็นทำให้บ้านเรือนแล้วก็อาคารและก็เมืองจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อเก็บความอบอุ่นมากกว่าระบายความร้อนพอเกิดคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงอาคารเหล่านี้ก็กักความร้อนไว้ภายในทำให้ประชาชนนั้นแทบไม่มีพื้นที่และก็เวลาพักจากความร้อนเลยครับ CNN ระบุว่าอาคารในยุโรปจำนวนมากเป็นอาคารเก่าสร้างขึ้นก่อนที่เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศจะกลายเป็นเรื่องแพร่หลายโดยสถิติในอังกฤษชี้ว่าบ้าน1ใน6หลังถูกสร้างขึ้นก่อนปี1900ในขณะที่ The Economist เปรียบเทียบว่ายุโรปตอนใต้นั้นมักจะสร้างบ้านเรือนเพื่อรับมือกับความร้อนเป็นทุนเดิมอีกทั้งนี้ยังมีวัฒนธรรมนอนกลางวันหรือว่าซิสต้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในช่วงอากาศร้อนจัดด้วยครับซ้ำร้ายเครื่องปรับอากาศยังไม่แพร่หลายในยุโรปโดยข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศระบุว่าบ้านเรือนในยุโรปนั้นมีเครื่องปรับอากาศแค่ 20% ของจำนวนหลังเท่านั้นครับเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีเครื่องปรับอากาศถึง 90% ทำให้ชาวยุโรปจำนวนมากนั้นต้องพึ่งพาพัดลมถุงน้ำแข็งหรือการอาบน้ำเย็นเพื่อรับมือกับอากาศร้อนปัญหามันยิ่งซับซ้อนขึ้นกว่านั้นครับคุณผู้ฟังเมื่อหลายครัวเรือนนั้นเจอแบบนี้ก็เลยต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านที่เป็นรูปแบบเก่าแต่ไปกลับไปเผชิญข้อจำกัดหลายด้านครับโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับระบบทำความเย็นส่วนกลางต้นทุนการติดตั้งที่สูงไปจนถึงกฎระเบียบด้านการอนุรักษ์อาคารครับโดยเฉพาะพื้นที่ประวัติศาสตร์หรืออาคารที่รับการขึ้นทะเบียนก็อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ติดตั้งคอยร้อนภายนอกอาคารเพราะว่ามันจะไปกระทบกับภาพลักษณ์รูปลักษณ์ของเมืองหรือว่าอาคารเก่าแก่นะมันจะเสียรูปด้านเข้าไปอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นปัญหาของเขาปัญหาของประเทศที่พัฒนาแล้วพอมาเจออย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวมันก็โอ้มันคือบางทีมาเร็วเกินนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันเขาก็ยังคงจะสับสนคงจะตั้งตัวอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งครับถ้าเขาไปเจออย่างนี้บ่อยๆเขาอาจจะต้องเลือกครับระหว่างคุณภาพชีวิตแล้วก็ชีวิตของประชากรเขากับภาพลักษณ์แล้วก็การอนุรักษ์เมืองเก่าเขาจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของอากาศนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยครับเรื่องอันตรายใกล้ตัวตายไปเป็นพันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆละนะครับวันนี้คุยเรื่องอากาศมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วคุณฟังครับ ย้ำอีกครั้งนะครับคืนนี้นะเขาบอกฝนจะตกหนักเดี๋ยวรอดูว่าจริงหรือเปล่าเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์นะครับอันนี้แจ้งเตือนมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเท่านั้นเองนะครับโอเคข้ามไปเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูข่าวของเชียงใหม่สักนิดนึงวันก่อนผมคุยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นะว่าได้อันดับโน่นนี่นั่นนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวดีข่าวนึงคุณฟังครับประเทศไทยเรานะครับมีระบบสาธารณสุขที่ติดอันดับโลกติดอันดับที่8ของประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026เรื่องนี้ข้อมูลมาจากการสำรวจของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Numbeo นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Cloud Source นะครับยิงจากรายงานของผู้ใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพนะครับตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะครับอยู่ในเว็บไซต์นี้ที่ชื่อว่า Numbeo อันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ไต้หวันครับอันดับที่2เกาหลีใต้อันดับที่3เนเธอร์แลนด์อันดับที่4ญี่ปุ่นอันดับที่5ออสเตรียอันดับที่6เอกวาดอร์อันดับที่7ฟินแลนด์อันดับที่8ประเทศไทยอันดับที่9เดนมาร์กอันดับที่10สเปนจุดเด่นของนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นครับว่าไทยนั้นยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ก็แสดงความยินดีกับบ้านเราด้วยได้ที่8นะครับได้ที่8

แม่แตงแม่ริมสะเมิงอมก๋อยกัลยาณิวัฒนาแม่ฮายเชียงดาวเวียงแหง 2-4 กรกฎาคมนี้นะครับฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่มนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณฟังครับเมื่อวานคุยเรื่องโซล่าไปว่าถ้ามันมีมาตรฐานมอกเข้ามาเกี่ยวข้องในอนาคตเนี่ยแนวโน้มจะทำให้โซล่านั้นแพงขึ้นหรือถูกลดผมฟันธงว่าแพงขึ้นเพราะว่าการนำเข้าต่อจากนี้ไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกสินค้าที่นำเข้ามาทุกวันนี้ก็นำเข้าอยู่แล้วนะโซล่าระดับเทียวันเนี่ยนะครับเรานำเข้าอยู่แล้วสามารถนำจำหน่ายได้เลยเพราะมันมีมาตรฐาน IEC รองรับอยู่นะครับก็คือมาตรฐานโลกนะครับเขาจำหน่ายกันทั่วโลกแต่ต่อให้จำหน่ายทั่วโลกก็ตามกันยายนเป็นต้นไปผ่านเข้ามาปั๊บต้องเอามาผ่านมอกก่อนถ้าได้ตรามอกแล้วถึงจะจำหน่ายได้ถ้าไม่งั้นถือว่าผิดกฎหมายคุณฟังคิดว่ามันจะแพงขึ้นหรือถูกลงครับเพราะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการยื่นขออนุญาตมอกเพิ่มเข้ามานะครับก็เตรียมใจไว้แล้วพูดโซล่าประชาชนปี69ตอนนี้ท่านก็รู้สึกตื่นเต้นกับโครงการนี้ว่าเฮ้ยเราติดโซล่าเนี่ยเราสามารถที่จะขายไฟคืนให้กับไฟฟ้าได้นะในหน่วยละถ้าผลิตเหลือในหน่วยละ2.20 บาทนะครับหลายท่านก็ติด5 กิโลวัตต์ไปนะครับใช้โน่นใช้นี่แล้วเอาลงแบตแล้วเหลือแล้วก็อาจจะขายคืนได้สักวันละ20 บาทสมมตินะสมมตินะสักวันละ10 หน่วย20 บาทถ้าขายได้วันละ5 หน่วยก็10 กว่าบาทเพราะว่ามันหน่วยละ2.20 บาทก็มามองดูว่าจะคุ้มไหมนะครับถ้าวันละ20 บาทเดือนหนึ่งก็600 บาทก็โอเคก็ไม่เลวนะเอาไปลดค่าไฟส่วนเกินที่เราใช้ของไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็ปีหนึ่งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนการยื่นขอจะยากไหมจะซับซ้อนไหมและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังมันจะต้องมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรยุกยิกโน่นนี่นั่นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าธรรมเนียมมันแตะระดับ 3,000 ถึง 5,000 บาทขึ้นไปในการจ่ายเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณฝั่งคงต้องเอามาคิดดีๆอีกรอบว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเริ่มเปิดรับคำขอแล้วนะครับโซล่าภาคประชาชนตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับมีปริมาณรับซื้อครบแล้วก็ปิดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงครบปี60-70นะคือยื่นขายเข้าไปเรื่อยๆขายเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครบเมื่อไหร่ก็คือมันนั้นยื่นก่อนได้ก่อนนะครับ first come first serve เข้าไปอย่างนั้นได้ยื่นเลือกเข้ามาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนแต่2เมื่อวานกับวันนี้บางช่วงเห็นมีคนเริ่มบ่นแล้วว่าเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ไม่ได้เว็บล่มมีคนแย่งกันเข้าไปลงทะเบียนเยอะนะครับเดี๋ยวสรุปสาระสำคัญให้ดูอีกครั้งกันแล้วกันนะครับสาระสำคัญของโซล่าภาคประชาชนปี69ตามประกาศของกกพ.เรื่องประกาศเชิญชวนนะครับการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนนะครับบ้านอยู่อาศัยปี69สาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการโซล่าภาคประชาชน69มีดังนี้นะครับ1รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย2ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รับซื้อไฟฟ้า3กำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมทั้งประเทศไม่เกิน500 เมกะวัตต์หรือว่า500,000 กิโลวัตต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงบริหารจัดการเป้าหมายการรับซื้อดังกล่าวร่วมกันกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า2.20 บาทต่อหน่วยระยะเวลารับซื้อตลอดสัญญา10 ปีต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ท่านที่ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงก็น่าจะเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลแหละนะครับที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชน69ก็ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1บ้านอยู่อาศัยเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากรณีที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์มากกว่า5 กิโลวัตต์จะต้อง

0: ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า Export Limiting Device หรือว่า EEXL เพื่อควบคุมปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้านครหลวงไม่ให้เกินกว่า5กิโลวัตต์กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชียงมานิดภายในปี70นะครับตารางเรื่องความดันโวลต์อะไรผมไม่ลงนะอัตราการรับซื้อ 2.20 บาทต่อหน่วยระยะเวลารับซื้อ10ปีเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อมนะครับเอกสารครบถือว่าพร้อมเขาก็นับคิวให้เลยยื่นเข้ามาแต่เอกสารไม่ครบยังไม่นับ first come first serve นะครับของผู้ผลิตไฟฟ้าก็คือเจ้าของบ้านใช้บัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนานะครับถ้าจะมอบอำนาจก็มอบอำนาจพยาน2ท่านเซ็นรับรองเขียนชื่อนามสกุลให้ครบถ้วนติดอักษรสแตมป์นะครับมอบหน้าสำเนาแบบเจ้าตัวประชาชนผู้มารับมอบแล้วก็เซ็นบอกสำเนาถูกต้องก็เอกสารทั่วไปนะครับเอกสารด้านเทคนิคก็หลักๆเลยนะครับซิงเกิลไลน์ไดแกรมนะครับแบบไฟฟ้านะวิศวกรลงรับรองสำเนาบัตรประจำตัววิศวกรเซ็นรับรองสำเนาผลการทดสอบคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับการเทสรีพอร์ตของอินเวอร์เตอร์การเทสรีพอร์ตของแผงทางสมัครก็ทำออนไลน์นะครับมัน6ขั้นตอนง่ายๆแอบยื่นแบบคำขอออนไลน์กฟน.ตรวจสอบเอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่าใช้จ่ายและลงนามอันนี้ให้ชำระค่าใช้จ่ายเนี่ยผมยังไม่เห็นเว็บไหนเอามาบอกเลยว่าต้องชำระกี่บาทชำระค่าใช้จ่ายและลงนามในสัญญาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เหมือนกับการไฟฟ้านครหลวงอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าท่านแทนที่ท่านจะไปยื่นก็ไปยื่นในสำนักงานไฟฟ้าที่ท่านสังกัดอยู่นะครับต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งบ้านที่อยู่อาศัยของกฟผนะครับตรวจสอบได้จากใบแจ้งไฟฟ้าครับตัวเลขแรกจะระบุเป็นเลข1ครับ1125ประมาณนี้ยังเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ยังไม่ถูกตัดมิเตอร์นะครับชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟต้องตรงกับชื่อในใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับก็คือชื่อเจ้าของมิเตอร์นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมถ้าถึงแก่ความตายมีการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือมีการโอนระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าต้องดำเนินการแก้ไขชื่อให้ถูกต้องก่อนที่อยู่บนบินค่าไฟต้องตรงกับบ้านที่ตาลบินบ้านเป็นปัจจุบันนะครับของกฟผ.เนี่ยผมดูแล้วรู้สึกจะละเอียดกว่ากฟน.นะขั้นตอนเยอะกว่านะครับต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งบ้านอยู่อาศัยกับ PEA เน้นให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองและไฟฟ้าที่เหลือสามารถขายไฟได้การเสนอขายไฟไม่เกิน5กิโลวัตต์อันนี้เหมือนกันนะครับผู้ยื่นขอย้ายขอขายไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเองทั้งหมด PA จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบภายหลังได้รับการพิจารณาในราคา 2,000 บาทยังไม่รวมแวตราคารับซื้อ 2.2 บาทต่อหน่วยรับซื้อ10ปีนะครับก็รวมกับการไฟฟ้าของนครหลวงแล้วก็คือรวมทั้งประเทศทั้งหมดก็ไม่เกิน500เมกะวัตต์เต็มเมื่อไหร่ก็ปิดก่อนเมื่อนั้นนะครับก็มีเอกสารเพิ่มแล้วก็มีบิลค่าไฟฟ้าหลักฐานการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้านะครับสมัครได้ที่เว็บไซต์เหมือนกันขั้นตอนของกฟผ.นี่เยอะกว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับคือตอนนี้ผมจะรู้ว่าค่าเซ็นสัญญากี่บาทผมจะหาข้อมูลได้จากตรงไหนใครมีคุณฟังท่านไหนมีข้อมูลแจ้งเข้ามาหน่อยนะครับว่ากรณีที่เราผ่านการคัดเลือกแล้วเขาเรียกเราไปเซ็นสัญญาเนี่ยค่าเซ็นสัญญาเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนกี่พันนะครับอยากรู้จังเลยแต่ว่า PEA ได้เขาจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเชื่อมต่อ 2,000 บาทนะครับแต่การไฟฟ้านครหลวงผมไม่ทราบ อ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะลองศึกษาดูเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับทางทีมวิศวกรกับทีมของ Green Power Solar เพราะว่ามีการเป็นบริษัทที่สนับสนุนรายการผมอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถามมาแล้วกันเดี๋ยวจะสอบถามมาให้แล้วก็อาจจะมาเล่าให้คุณฟังแล้วกันนะครับว่าแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงมันเท่าไหร่มันอะไรมันยุ่งยากอะไรยังไงเพราะว่าก็มีน้องๆแอดมินที่ทำงานด้านเอกสารนี่คอยยื่นเอกสารเพื่อขอขนานไฟให้กับลูกค้าโซล่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าที่เขาจะยื่นขอนี่ก็คงจะต้องขอเอกสารจากน้องๆอยู่ดีนะครับเดี๋ยวว่ากันครับโอ้2:47แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของระบบความปลอดภัยในการตรวจสอบพัสดุก่อนเครื่องที่กำลังมีประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่ากับภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงวั Variety Talk
0: 2:51 นาทีครับต้อนรับผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety นะครับทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมในระหว่างที่ผมนะครับมาเข้ามาเยอะเลยนะครับผู้ฟังคุณอาพีโอนะครับคุณคิงโซร่านะครับคุณยูสเซอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณชนานนท์สวัสดีนะครับคุณมิกกี้22คุณโยซิมโบคุณบริ้งครับผมนะครับคุณเอ็ดเซนปริพัฒน์นะครับคุณตุนกรุ๊ปครับสวัสดีนะครับคุณนิวแบงค์98ครับคุณไบรท์2018คุณพักคินมุกสวัสดีนะครับคุณ MG หินคุณน้องฟาเดียสวัสดีนะครับคุณนายกะทะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณฟิกวังปากแดงคนโนเนมยูสเซอร์ทุกท่านนะครับคุณไม่พบบัญชีตั้งชื่อดีมากนะครับคุณอังเนียงสวัสดีนะครับคุณมีอะไรนะครับคุณพรมพรเฉลิมวันพนมพรเฉลิมวันอ๋ออาจารย์ฝนครับสวัสดีนะครับอาจารย์ฝนเดี๋ยววันหลังยินไว้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญหน่อยนะมาคุยเรื่องการสอนซะหน่อยอาจารย์ฝนนี่เป็นอาจารย์ดีเด่น คุณใจชื่อหลาสวัสดีนะครับนะครับคุณเหนือฮะสวัสดีครับคุณมีตังสวัสดีนะครับครับคุณอังทักไปแล้วนะครับคุณน้องสีเองครับนะครับคุณอัคพันธ์สวัสดีนะครับนะคุณไฮโซเด็กจอยสวัสดีนะครับคุณแองกี้เบิร์ดสวัสดีครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนเลยนะครับ Green Power Solar Energy นะครับเสริมสวนมนัสเชียงใหม่ SD Car Center นะครับทั้งสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่คุ้มยารีสอร์ทนะครับ2โรงแรมนี้คุณฟังไปใช้บริการนะครับห้องอาหารของเขาแจ้งเลยครับว่ามาจากรายการเชียงใหม่ของเราที่ทอล์กนะครับทราบโปรโมชั่นทางโรงแรมยินดีให้ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและก็เครื่องดื่มทันทีเลยนะครับขอบคุณ Product Creation นะครับขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่ครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับสปอตยังผลิตไม่เสร็จของ Nice Clothing กับ Product แล้วก็ Gen Farm นะครับกำลังอยู่ระหว่างการผลิตนะฮะรอสักครู่นะครับคิวยาวมากคุณฟังครับเรื่องของแอร์การบินไทยก็มีคนถามท่านนายกว่าไอ้พอโดนอย่างนี้นี่คือมันกระทบประเทศไทยหรือเปล่ามันแน่นอนคุณรัฐทินเรียกประชุมด่วนนะครับมาหมดนะครับคือมาตรการสกัดกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยคุณหวังมีผู้เดินทางจากไทยนั้นถูกจับแล้วก็ตั้งข้อหาเลย6คดีนี่ออสเตรเลียนะครับมีหมดมาหมดครับเรียกมาหมดเลขาปปส.นะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยผู้อำนวยการการบินพลเรือนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอธิบดีกรมศุลกากรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนเหล่าทัพต่างๆนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยคือมาหมดกระทรวงที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมนะก็คือทราบจากเลขาธิการปปส.ท่านนายกบอกว่าโดยปกติคณะกรรมการปปส.ชุดนี้เนี่ยเป็นการกำกับดูแลของนายกโดยตรงแต่นายกก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมอบให้รองนายกมาทำหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้พอมันเกิดเรื่องอย่างนี้มาท่านยกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูเองนะผมมาดูเองดีกว่ามาดูเองนะแล้วก็แถลงว่าพร้อมสนับสนุนจะทำทุกอย่างร่วมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันแล้วก็ปรับปรามให้หมดนะครับเนี่ยจะดูยังไงดูแรกๆเลยตอนนี้การตรวจค้น ตรวจสอบทั้งสัมภาระทั้งการแต่งกายทั้งอะไรนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องจะไม่มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกเรืออีกแล้วเพื่อปิดช่องโหว่ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้นายกบอกว่าต้องไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงกรณีเฉพาะบุคคลต้องเอามาทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดนะครับมาตรการนะครับคือสำนักงานการบินพลเรือนศุลกากรปปส.การท่าอากาศยานในประเทศไทยการบินไทยจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะต่อไปใช้หลัก1มาตรการสำคัญ1 Zero Trust ลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นข้อที่2เพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยเฉพาะเส้นทางหรือว่าช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงข้อที่3กรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องหรือว่าเกตสกรีนนิ่งก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเล็ดลอดไปกับผู้โดยสารลูกเรือหรือสัมภาระข้อที่4เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมและสารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสารอาคารสินค้าคลังสินค้าและพื้นที่ควบคุมและข้อที่5เพิ่มการประสานงานด้านการข่าวระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.และหน่วยงานความมั่นคงอื่นให้การคัดกรองไม่ได้อาศัยเพียงแค่ด่านแต่ใช้ข้อมูลและก็การวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันนี่ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบตรวจค้นและติดตามให้เข้มแข็งขึ้นใช้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าในระบบไบโอเมตริกการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้มีความตระหนักต่อรูปแบบและการลักลอบที่เปลี่ยนไปนะครับการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะเชื่อว่าจะนำไปสู่การยกระดับการขีดความสามารถในการตรวจพบแล้วก็ป้องปรามได้ทันทีการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลก็บอกว่าปฏิบัติเต็มกำลังแล้วก็จับกันอยู่โคลมจับกันอยู่ทุกวันนะครับตามแนวชายแดนบ้างการตัดวงจรเครือข่ายบ้างการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมบ้างแต่ยังไงก็ตามพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือมันหลุดรัฐบาลก็เต้นเลยนิ่งนอนใจไม่ได้ก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้ในสนามบินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพราะนั้นอันนี้คือคุณฟังที่จะเดินทางโดยอากาศยานหรือเดินทางเนี่ยไปสนามบินน่ะต้องเผื่อเวลามากขึ้นกว่าปกติตามที่ท่านคุ้นเคยแล้วนะครับเพราะว่าการตรวจค้นคัดกรองมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มันจะละเอียดขึ้นแล้วมันจะต้องใช้เวลานานขึ้นเพราะนั้นจะไปแบบมินเมย์โอ้โหมันมีโอกาส
6: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะธ.ก.ส.เตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งหนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบเงินวงเงินไว้ให้ธ.ก.ส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธ.ก.ส.สำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายวัตถุประสงค์โครงการพี่น้องเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าต่างประเทศตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามผลกระทบจากเอลนิโญยืนยันผลผลิตสินค้าเกษตรไทยอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจส่งออกข้าวปีนี้แตะ7 ล้านตันกรมการค้าต่างประเทศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเพียงพอและมั่นใจว่าการส่งออกข้าวในปี2569จะบรรลุเป้าหมาย7 ล้านตันนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าแม้ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในบางด้านแต่ประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและไม่เผชิญภาวะผลผลิตขาดแคลนขณะเดียวกันสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้หลายประเทศเร่งสำรองอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกข้าวไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกข้าวแล้ว 2.79 ล้านตันและราคาข้าวขาว5% ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ$497ต่อตันส่งผลให้กรมการค้าต่างประเทศยังคงมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันการส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังเตรียมเดินหน้าการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G กับประเทศจีนพร้อมผลักดันการเปิดด่านแม่สอดเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรสำหรับแปรรูปเป็นวัตถุดิบซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าชายแดนให้ขยายตัวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีทางนี้กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริหารจัดการด้านราคาอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh, refill the music.

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great T-Pop Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio, freshen up.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงจังหวัดเชียงใหม่มาพบมาพระโยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำรายการปกิณกะแห่งนี้ขอขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดทุกสารทิศทุกท่านทุกคนถึงหนุ่มถึงกำถึงเฒ่าถึงแก่ถึงละเอ็กละอ่อนสมุทรนาเป็นอย่างมากต่อไปนี้เอามาไว้พระรัตนตรัยจะโอมาดูกับปู่จ๋าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไประหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพระพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิ

พุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกปิทุอนุตตรโรปุริสัทธัมมะสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโพสกุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังนักกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอกิปัสสิโกโอปนัญโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยอิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโพสกุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปโยตะกิตนายโยอัญจะลิกรณียโยอนุตลังปุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโพสกุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภะคะนิอริยญาจะติญาจะโตนาปิชานะเมสันติจะปันหังชีวิตตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตอตุสุติกัปปะโพชังโฆสติสังคโตอมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตถาปเรสัมมาทุเปขะโพชังคาสัตเตสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทักขตาภาวิตาปะหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิปานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสมะเยนะโทโมคัลลานัญจกัสสปังคิลเนตุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเทสะเนเทจะตังอภินันติตวาโรคะมุจจิสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทา
เอกธาตุอมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนดาเตเรนะทันเยวะปนะเปตวานัสตรังสัมโบติตวาจะอาปัตาธรรมาพุทธาสิทานโสเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาปะอินาติจะอปัตาตินันนัมปิมะเอสินังมัคคะอัตถกิเลสวะปัตตานุปัตติตมะตังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาสักกัตตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตัมมังวะลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสทินานัตสันตุปัตวาสเปตุขาบูปัสเมนตุเตสักกัตตวะธัมมรัตนังโอสถังอุตัมมังวะลังปลิลาหูปัสมันังธรรมเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตวาสเปปัญญาวูปัสเมนตุเตสักกัตตวสังขารตนังโอสตังอุตมังปรังอาหุนายังปาหุนายังสังขเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตวาสเปโรกาวูปัสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชยะมังคะลังอัตถิอุณัสสะวิจญโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวังคันอะอิเตวะเตปริวัจเจลัจจันเตอมนุสเสกิปวะเกอยักเทนะเกวิเสภูเตอกัลละมรณเณนะวาสัพพะสัมมามรณามุตโตทะเปตุการะมริตังตัสสีวะอนุภาเวนาโอตุเทโวสุขีสัทธาสุทัสสีลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสสีวะอนุภาเวนาโอตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังยินติตังปูชังภรณังวจนังคะรุงมะเรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุภวัตติติภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์โพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตตังนัตถิเมสัพพตัวอุณัสสะวิจโยมนอันศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐเลิศนี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนแม้นว่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยกินยาบ่หายหมอยาบ่หายขอคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์บนพระคาถาเหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่าน
คืออันตรธานสัวหายเมื่อมีสุขภาพใจและกายอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไก่ไก่ทุกตลอกทุกกองเดินทางไปเมื่อมีใจกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากภัยยะกังวลอันตรายบว่าอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัตติภัยและโรคาภัยอย่าได้มากรรมมากายแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมเมื่อมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพื่อจำเริญด้วยกิจการงานการค้าการขายจงจำเริญแก่ญาติโยมอายุวันโนสุขังพลังพรอันล้ำเลิศประเสริฐนี้จงมีแก่ยมทุกคนกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนพายุฝนลมอย่างเนี้ยมันนักพี่น้องทั้งภาคอีสานทั้งกรุงเทพทั้งภาคใต้ทั้งเหนือเฮาได้รับความเดือดร้อนลมแรงเอาทรัพย์สินต่างๆผิววันฝนตกหนักน้ำหลากน้ำท่วมหลายที่นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้สมาชิกก็โชคดีมีอายุผ่านไปอีกหนึ่งวันและต้องผ่านต่อไปจนถึง120 ปีนับตั้งแต่เมื่อวานกินก็ง่ายแล้วตุอยู่วัดได้สักสิบมงปลายก็มีญาติไม่ยอมมาทำบุญนั่งอู้นั่งจาปรึกษาหรือกิจกรรมต่างๆแล้วก็อู้ถึงเรื่องงานวันคล้ายวันเกิดสมาภาพวันที่7เดือนกันยายน2569ขอขอบใจต่อคุณแม่จันฟองสุขกิจสุขสวัสดิ์พร้อมลูกเต้าหลานเลนเนอร์ที่จะได้จัดสร้างหล่อพระพุทธรูปจักรพรรดินาคปุถวายในวันที่7วันครบ80ปีณที่วัดหนองตองขอใจต่อคุณแม่ฟองจันสุขิตสุขสวัสดิ์กับลูกหลานเล่นเป็นอย่างมากท่านทั้งหลายตะวันนี้บริเวณวัดหนองตองประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็มีฝนตกลงมันน้อยเหมือนกันบะน้ำจนพอเลอห้องเหมือนกันตอนนั้นมาค่ำก็ไม่ได้ไปไหนพักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันวันนี้พระพันเนอร์พ่อแม่พี่น้องบ้านหนองพงอำเภอชังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่8โมงเมื่อคืนเนอพี่น้องศรัทธาวัดหนองกงหรือบ้านหนองกงชังกำแพงอาตมาภาพจะไปแสดงธรรมในงานข่าวดำที่บ้านหนองกงป่าบะหงหรือบ้านแพะวัดนอกวันที่8เมื่อคืนว่าพระกัน2ทุ่มอยู่อำเภออ่างดงเนอหรือบ้านแพะหรือเอรันทวันนะปะกันพี่น้องญาติโยมท่านทั้งหลายคนเกิดมาต้องมีการมีงานทำแต่ว่างานที่ทำนั้นที่ต้องรับผิดชอบก็จะต้องเป็นคนที่ประกอบสุจริตในหน้าที่หน้าที่นี่สำคัญโยมอย่างเวลาบัดเดี๋ยวนี้จะมาภาพก็ทำตามหน้าที่ถึงเวลานี้มาก็เผยแผ่ธรรมนำญาติโยมไหว้พระสวดมนต์กันนี่คือหน้าที่หน้าที่นี้จะมาจะปฏิเสธก็ได้ทำก็ได้ปฏิธรรมก็ได้แต่มาสำนึกได้ว่าเมื่อเข้ามาบวชต้องปฏิบัติหน้าที่นอกจากรักษาศีลปฏิบัติธรรมและต้องเผยแผ่ธรรมเพื่อแก่ญาติโยม
หน้าที่ของชาวพุทธจะต้องเอื้อทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาเวลานี้หน้าที่โยมต่างกันฟังธรรมถ้าเอาบัฟฟังมันก็ได้แต่ว่าเอาจากหน้าที่คำว่าชาวพุทธพุทธะแต่ว่าตื่นหรือเบิกบานแต่หน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบคือกิจการหรือธุระงานที่ได้รับมอบหมายก็ดีไม่ได้รับมอบหมายก็ดีเป็นงานส่วนตัวหน้าที่เหล่านั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อจะกล่าวโดยสรุปมีสองอย่างหน้าที่ประจำตัวคือเกิดกับตัวเองอันเป็นหน้าที่โดยตรงอย่างหน้าที่สามีและภรรยาต้องเลี้ยงดูลูกเต้าลูกเต้าใหญ่มาต้องแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนคุณพ่อคุณแม่บ่ลืมพ่อบ่ลืมแม่หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบคือปฏิบัติทดแทนพระคุณของพ่อแม่หน้าที่ของบุตรธิดานั้นคือก็ต้องทดแทนพระคุณพ่อแม่ดังที่กล่าวพ่อแม่เมื่อเกิดออกมาเพื่อก็เลี้ยงดูออกมาจนหอใหญ่ขึ้นมาเป็นตามลำดับตามสภาวะทีนี้หน้าที่ประจำการงานต่างๆนั้นได้แก่หน้าที่บางอย่างเราก็ได้รับมอบหมายได้ดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลนะอันเป็นหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นดีคำว่าดีก็คือตั้งอยู่ในความสุจริตธรรมมาประกอบในทางที่เป็นทางสุจริตการปฏิบัติหน้าที่นิยมคือดำเดินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเมื่อความสุจริตเรียบร้อยก็เกิดเป็นความดีความงามความชอบดังนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงควรที่จะต้องปลูกฝังความสุจริตอันดีอันงามเนี่ยประพฤติปฏิบัติต่อหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายมาลักษณะของการปลูกความสุจริตการรักษาหน้าที่ให้ดีนั้นก็คือการบำรุงหน้าที่ของตัวเองให้ดีการรักษาหน้าที่ให้ดีดูแลรักษาการงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่บกพร่องบกพร่องบกพร่องเวลาตัวเองและเอาเวลาในหน้าที่ไปทำอันอื่นเมื่อทำงานแล้วต้องตั้งใจทำเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องตั้งใจทำเมื่อค้าเมื่อขายก็ต้องมีความสุจริตมันจะเกิดความสุขได้ทั้งกำไรได้ทั้งด้านจิตใจเรารับหน้าที่อย่างมาจะต้องตั้งอยู่ในความสุจริตทำโดยบังเอิญบกพร่องเมื่อเอารักษาบัดทั่วบัดถึงก็จะมีความผิดพลาดผ่านทำหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่ตัวเองดังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตลอดเวลาเป็นครูก็ต้องรู้จักหน้าที่เป็นทหารตำรวจราชการหน่วยงานใดๆก็ต้องรู้จักหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็รู้จักหน้าที่ว่าหน้าที่ใดควรหน้าที่ใดบกพร่องมันมีหน้าที่ของแต่ละบุคคลฉะนั้นญาติโยมเมื่อเอาทำหน้าที่อย่างถูกต้องหน้าที่ก็จะนำความสุขนำผลดีเกิดขึ้นแต่ถ้าทุจริตเมื่อใดก็เป็นการทำลายหน้าที่เป
ื่อเสียจะมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่งานก็จะตกงานก็จะไม่ได้ทำอันนี้ฝากไว้กับญาติกับโยมเมื่อมีหน้าที่แล้วต้องบำรุงหน้าที่ของตัวเองแต่แก่มีการพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติมมาเจริญก้าวหน้าจะหยุดอยู่กับที่หน้าที่นั้นต้องทำเมื่อดีบำรุงเมื่อดีคิดทำเมื่อดีก็สักแต่ว่ามีหน้าที่อย่างเดียวก็เป็นนั่งทับนั่งทับเก้าอี้เป็นประจำเนี่ยแต่ละวันก็ผ่านไปผ่านไปโดยบังเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องบำรุงหน้าที่รู้จักพลิกแปลงต่อหน้าที่ของตัวเองเอามานึกนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยมันยังมีหน้าที่ของมันนิ้วก้อยมันน้อยหรือเปล่ามันก็อยู่ตามกับมันบางหูกำลังของมันถ้าอย่ามาใจเก่าให้เก่านี่ก็ได้แต่แห้งมันมีกำจ้อนก็มันได้ยังอย่างก็มันได้วัดที่มูกอย่างเดียวนะมาหันนิ้วนิ้วชี้อันนิ้วนางนิ้วนางนี่ก็ไปอยู่ครึ่งกลางระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วกลางก็ไปสะดวกสั้นก็สั้นอยู่หรือจะยาวกว่านิ้วก้อยก็จ้างเถอะแต่ทุกวันนี้เอาหันนิ้วนางเนี่ยพันเอาไว้ทุกไว้แต่งไว้ย่องใส่แหวนใส่อย่างนอกจะเป็นแหวนทองก็จะเป็นแหวนเพชรก็นอกน้ำเพชรตัวใดนอกอวดคนใดหรอกจะนั่งไหนยกมือไหว้เอาทางนี้ไปทางหน้าอย่างเงี้ยใส่แหวนนิ้วกลางยาวหรือปั้นก่อนยังบักแข็งแรงสักเท่าใดอยู่กึ่งกลางยุ่งยากเหมือนกันแต่เวลาจะล้างแก้วล้างอย่างนี้สบายเพราะมันจกลุกลงไปนิ้วก้อยก็มาถึงนิ้วโป้งก็มาถึงนิ้วชี้มีหน้าที่ชี้เหมือนหัวหน้างานต่างๆต้องมีหัวหน้ารองหัวหน้าก็มีหน้าที่ชี้เอาเนี่ยการเนี่ยงานอย่างก็มีหน้าที่ในฐานะเป็นหัวหน้าชี้อย่างอันชี้อย่างอีถ้ามันชี้ผิดที่มันโตยมันเนอะรู้นะถ้าชี้ถูกก็ปฏิบัติอย่างเขาเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะเขาก็มีหน้าที่ปกครองดูแลบริหารงานถ้าชี้ถูกก็เพิ่นตามถ้าชี้ผิดเพิ่นก็ตามถ้าคืนตามไปในทางผิดก็เดือดร้อนนิ้วหัวนิ้วมือนิ้วโป้งนี่มันแข็งแรงเด้อเพิ่นแต่ว่าถ้ามีมันนิ้วเดียวนี่นะสี่นิ้วมาร่วมเนี่ยยังไม่ได้สักอย่างกำจ้อนก็ไม่ได้กำปากก็ไม่ได้กำถ้วยก็ไม่ได้แต่สาวน้ำบ่อก็ไม่ได้ ใหญ่ขนาดไหนก็จ้างเถอะสี่นิ้วมายอมเนี่ยถ้าใหญ่จะเปิ้ลแข็งแรงเอาคนเดียวแหละเนี่ยไม่ได้สามัคคีเกิดขึ้นหน้านิ้วนี่โอ้โหโคตรเข้าก็ได้กำจ้อนก็ได้กำมีดกำมุ้ยกำไม้กำค้อนอย่างใดก็ได้เนาะเพราะมันรวมพลังสมัครสมานสามัคคีกันอย่างเวลาประเดี๋ยวนี้ทุกเจ้าญาติโยมกำมือถือมือถือของวัดนั้นมือโทรศัพท์วัดมันเสียแต่ว่าก็ต้องทดลองก็ดังนะเมื่อวันนั้นมาเจ้านี่เจ้าหน้าที่โทรมาบัดดังละต้องเปิดเหตุขัดข้องปฏิบัติหน้าที่ลุลุเสียๆเนี่ยก็ใช้มือถือมือก็ต้องกำเต็มถึง5นิ้วจะไปกำนิ้วเดียวไปได้ต้อง5นิ้วร่วมกัน4นิ้วยังมั่นคงต้องหัวไม่มือนี่เน้นถึงกำฉะนั้นหน้าที่ปฏิบัติในทางสุจริตจะได้ผลดีมีความสุขเจริญก้าวหน้าถ้าตั้งอยู่ในความทุจริตจะมีความเดือดร้อนความหายนะจะติดตามมาวันนี้ขอฝากกับญาติกับโยมเนอร์พื้นปะกันเนอร์บ้านหนองโป่งสังกำแพง20:00 น.เมื่อคืนบุญอายุวันโนตุกังพลังพบกันไว้
โอกาสหน้าเจริญพร

0: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี
1: ้ประการต่อไปการมีสติทำให้ความทุกข์เบาลงถ้าเบาลงทันทีเลยความทุกข์ทางกายเนี่ยอาจจะยังมีแต่ความทุกข์ที่ในใจจะลดลงเพราะอะไรเพราะสติแยกได้ว่าความปวดเป็นเวทนาไม่ใช่จิตใจปวดมันเป็นเรื่องของเวทนาความไม่พอใจเป็นเรื่องของโทสะเป็นโทสะโทสะเป็นก็เวทนาอย่างหนึ่งยึดว่าเราเจ็บก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเจ็บเมื่อเห็นแบบนี้ใจก็จะไม่จมอยู่กับความทุกข์อีกต่อไปไม่มีใครเจ็บความเจ็บเป็นเพียงเวทนานี่แหละประการสำคัญสตินำไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างไรถ้ามีสติก็จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันผัสสะเกิดขึ้นทุกวันเพราะมันเห็นเกิดผัสสะที่เกิดขึ้นเห็นการดับของผัสสะเกิดผัสสะการดับเมื่อเห็นการเกิดการดับอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจชัดเจนว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตานั่นจะเห็นให้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่แต่ตัวของเราก็เปลี่ยนแปลงไม่แต่ทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่อยู่เปิดห้องเปิดบ้านไว้ไหมแต่ปิดห้องมันยังงัดเข้ามาเอาอย่างนี้ทรัพย์สมบัติต่างๆเพราะนั้นมันไม่เที่ยงเพื่อให้ละความโศกเศร้าเพื่อให้ดับความทุกข์ความโศกต่างๆเพื่อบรรลุธรรมะที่ถูกต้องและเพื่อทำให้ความหลุดพ้นหรือพระนิพพานให้แจ้งดังนั้นจึงได้รู้ว่าเมื่อมีสติปัฏฐาน4รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมว่าไม่เที่ยงรู้สิ่งทั้งหลายนี้ว่าไม่เที่ยงเมื่อรู้กายเวทนาจิตธรรมว่าไม่เที่ยงแล้วกายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงธรรมะทั้งหลายก็ไม่เที่ยงคือเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตัวตนก็ไม่เห็นตัวตนเนี่ยจิตจึงคลายจากความยึดมั่นถือมั่นอันเนี้ยอนัตตลักขณสูตรแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ไปดูได้ในทางความหลุดพ้นของสังยุตตนิกายพุทธกัณฑ์พุทธกัณฑ์นิบาตฉบับไทยมัจจุรเล่มที่17ข้อ59จึงหมายความว่าชีวิตในชีวิตจำบัดเนี่ยต้องรู้ตื่นรู้นอนรู้ตื่นรู้เดินรู้นั่งรู้วิ่งเนี่ยรู้จักดีใจเสียใจอยากได้อยากไม่เป็นอยากยึดมั่นถือมั่นแล้วก็รู้เฉยๆก็ไม่ต้องไปเกลียดในอารมณ์ไม่ต้องไปรำคาญสิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ต้องไปตามอารมณ์ยังรู้ทันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ดับไปสรุปได้แว่ชีวิตสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมักจะไม่ใช่มักมีประโยชน์คือทำให้ไม่ประมาททำให้ไม่เผลอทำบาปไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์และรู้เท่ารู้ทัน ภายในกายนะในใจเป็นข้อโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลาย

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

เราต้องการความสงบความสงบเราต้องการทุกลมหายใจแต่เรากลับหลงความสุขหลงความสุขความสุขเราต้องการมันแค่บางเวลาความสุขมันต้องการแค่บางเวลาแต่ความสงบนั้นเราต้องการมันตลอดเวลาทุกลมหายใจที่มันไม่สุขเพราะมันไม่สงบที่มันไม่สงบมันจึงไม่มีความสุขสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความสงบเท่านั้นถ้าความสงบนั้นเกิดจากจิตเกิดจากกายความสงบเป็นสิ่งที่อยู่ในกายเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตความสงบนี่แหละแปลสภาพเป็นความสุขความสงบเกิดจากธรรมะจึงไม่มีตัวไม่มีตนความสุขเกิดจากธรรมะเป็นดั่งสภาพกระแสลมกระแสลมหรือกระแสลมหายใจที่กระทบกายกระทบจมูกที่เราหายใจเรารู้สึกได้แต่เราจับไม่ได้เราสัมผัสได้แต่เราจับมันไม่ได้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากกายและจิตในพวกเราทั้งหลายส่วนความสุขของชาวโลกสุขต้องเกิดจากมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาอันนี้แก่นความสุขของชาวโลกแก่นของความสุขก็เกิดจากการที่มีสามีภรรยานี่คือเป็นความสุขของชาวโลกความสุขอันที่สองเกิดจากคือความสุขเกิดจากปัจจัยสี่ที่ชาวโลกดำเนินชีวิตต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้นั่นคือความสุขของชาวโลกเป็นความสุขนอกกายเป็นความสุขนอกกายความสุขของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่อยู่ในกายในจิตเราต้องสร้างได้ตัวเราเองเราต้องปฏิบัติได้ตัวเราเองความสุขอันที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นที่กายกับจิตแต่ความสุขของชาวโลกไปอาศัยบุคคลอื่นไปอาศัยสิ่งอื่นๆจึงเกิดคำว่าความสุขความสุขของชาวโลกเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้ยิ่งแสวงหามันก็ยิ่งเดินหนีหาเรายิ่งเราเดินหามันก็ยิ่งหนีเราเพราะฉะนั้นความสุขของโลกของชาวโลกนั่นเป็นความสุขที่หลอกลวงเรามาตลอดเวลาความสุขของชาวโลกนั่นเป็นความสุขที่จอมปลอมเราคิดว่าเงินเดือนขึ้นแล้วมันจะมีความสุขพอเงินเดือนขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความสุขเราได้ตำแหน่งแล้วเราจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่เรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่นั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตหรือกิเลสที่มีอยู่ในจิตที่มีกิเลสก็หลงในความสุขนอกกาย

ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะแสวงหาความสุขอยากให้ชีวิตมีความสุขนั่นคือมันแตกต่างกันธรรมะจะเห็นความสงบเป็นหลักการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเห็นความสุขเป็นหลักความสุขมันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราเราทุกข์เพราะความสุขความสุขเป็นผู้บ่อนทำลายชีวิตของเราทำไมความสุขมันบ่อนทำลายชีวิตเพราะความสุขมันควบคุมไม่ได้เพราะความสุขไม่สามารถตอบสนองดังที่เราต้องการได้ในพวกเราทั้งหลายความสุขเป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้ความสุขเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้กำกับไม่ได้กำหนดไม่ได้เพราะความสุขมันเปลี่ยนเหมือนลูกอมที่ละอมที่สุดลูกอมก็จางหายไปความสุขของชาวโลกก็เปรียบเสมือนน้ำแข็งที่สุดมันก็จางหายไปความสุขของชาวโลกเหมือนน้ำที่อยู่ในถ้วยแล้วเอาไว้ตากแดดที่สุดน้ำในถ้วยก็จางหายไปสุขของชาวบ้านสุขนั่นเป็นสุขที่ทำลายเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตตนเองด่างใครบอกว่ามีลูกและมีความสุขมันไม่ใช่ด่างว่ามีสามีและมีความสุขมันก็ไม่ใช่ทุกคนจึงรู้ว่าการมีสามีนั้นเป็นทุกข์การมีภรรยานั้นมันเป็นทุกข์การมีลูกมันเป็นทุกข์คำว่ามีนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นแต่พวกเราทั้งหลายคำว่ามีเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คำว่าอยากเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ในพวกเราทั้งหลายดังคนโกงข้อสอบเกิดความอยากเมื่อเกิดความอยากก็แสวงหาความอยากในการสอบท้องถิ่นเมื่อจะไม่มีการสอบท้องถิ่นก็แสวงหาผลประโยชน์การสอบท้องถิ่นก็ไปหาบุคคลที่จะบรรจุไปหาบุคคลที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไอ้คนบรรจุสอบไอ้คนที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากใช่ไหมความอยากกับความอยากจึงทำลายกันความอยากของคนที่จะโกงข้อสอบความอยากที่คนจะซื้อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการก็มีความอยากมันเป็นไฟอ่ะไอ้ผู้ที่มีความอยากเกิดจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการก็ใช้เงินซื้อตำแหน่งซื้อการเข้าบรรจุเป็นข้าราชการคือความอยากไอ้คนที่โกงแสวงหาความอยากในการสอบข้อสอบท้องถิ่นความอยากนี่กินไม่มีความสุขนอนไม่มีความสุขเพราะมันเป็นไฟทั้งสิ้นมันเป็นของร้อนความอยากมันเป็นของร้อนความสุขก็เป็นของร้อนพวกเราทั้งหลายความสุขมันเป็นของร้อนทั้งสิ้นชีวิตเราจึงไม่ได้พบความสุขเพราะชีวิตเราไปมัวแสวงหาความสุขจอมปลอมสุขอันที่แท้จริงก็คือสุขของธรรมะสุขนั้นเกิดจากการดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำที่เราดื่มศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำมันมีเครื่องมันมีขั้นตอนที่จะกรองน้ำให้เราดื่มจนได้น้ำสะอาดจนได้น้ำบริสุทธิ์ดั่งน้ำที่เราดื่มนั่นแหละคือความสุขของสมาธิก็ความสงบก็ดีทำความสุขของสมาธิก็ดีมันจะเป็นเช่นนั่นแหละมันจะกั้นกองก่อนความสุขของธรรมะมันจะเป็นความสุขที่ใสสะอาดปราศจากเป็นพิษเป็นภัยเหมือนน้ำที่เราดื่มใช่ไหมเราไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเชื่อถ้าเราเข้าถึงความจริงเช่นนี้เราก็จะละความสุขเห็นความสุขเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จว่าสุขเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราเราทุกข์เพราะความสุขเราทุกข์เพราะความสุข ถ้าเราไม่มีความสุขเราจะไม่

มีความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นที่ไหนความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั่นความสุขความทุกข์ไรความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจึงเกิดคำว่ากังวลใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจึงทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจในท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์รวมกันแล้วมันเป็นเปรียบเสมือนเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นั่นแหละจึงทำให้เราอ่อนแอและหวั่นไหวในพวกเราทั้งหลายจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จจะทำอะไรก็ไม่ชนะจะทำอะไรก็พ่ายแพ้ทำอะไรก็เกิดคำว่าลำบากตลอดกาลเวลาในท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจงรับรู้รู้ว่าจิตของเรามันต้องการความสงบกายของเรามันต้องการความสงบเราจะสังเกตว่ากายของเราเนี่ยมันเกิดความทุกข์ตลอดเวลายืนนานๆมันก็เป็นทุกข์นั่งนานๆมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมพูดนานๆก็เป็นทุกข์พวกเราทั้งหลายจับวัตถุสิ่งของนานๆก็เป็นทุกข์ตาดูนานๆก็เป็นทุกข์หูฟังนานๆก็เป็นทุกข์หมดพวกเราทั้งหลายกินข้าวนานๆก็ยังเกิดความทุกข์อีกพวกเรานี่แหละคือร่างกายเรามันไม่มีความว่าสงบเลยมันเกิดความทุกข์ตลอดเวลาหลักการของภาควิปัสสนากำจัดความรู้สึกทุกข์ก็ดีสุขก็ดีให้หมดสิ้นไปจากกายจากจิตสุขที่มันเป็นของชาวโลกสุขที่มันเป็นธรรมชาติจะต้องแก้ไขปลดเปลื้องออกไปจากกายจากจิตสุขของชาวโลกคือได้เสื้อใหม่อย่างนี้ได้เสื้อใหม่พอลูกจ้างเอาเสื้อไปซักเสื้อนั้นมีตำหนิเกิดอาการไม่พอใจอีกเกิดความทุกข์อีกเห็นไหมโมโหให้ลูกจ้างอีกตำหนิลูกจ้างอีกเห็นไหมนี่แหละเพราะเราพวกเราทั้งหลายความสุขของเรามันเกิดจากวัตถุสิ่งของนี่มันเป็นทุกข์ส่วนความสุขของธรรมะเป็นความสุขเกิดจากกายเกิดจากจิตกายจากจิตของเรานี่แหละสำคัญที่สุดเหมือนเราปลูกมะม่วงปลูกลำไยนั่นแหละจนที่สุดมันก็ออกดอกออกผลออกลูกนั่นแหละความสุขของธรรมะเป็นความสุขที่ละเอียดเหมือนดั่งผลไม้ที่มันสุกแต่ความสุขของชาวโลกเป็นความสุขของกิเลสกิเลสมันก็เป็นความสุขธรรมะกิเลสที่เป็นความสุขมันเป็นกิเลสของร้อนกิเลสที่เป็นความสุขนั่นมันเป็นของร้อนทั้งสิ้นดั่งคนที่มีลูกเห็นไหมแม่มีลูกนี่มันทุกข์ที่สุดแต่แม่บอกว่ามีความสุขสุขของแม่คือคำพูดแต่กายของแม่สัมผัสกับความทุกข์ปากแม่บอกว่าใช่สุขแต่จิตของแม่รู้ว่าการมีลูกเป็นทุกข์ในพวกเราทั้งหลายการมีลูกนะเป็นทุกข์ทั้งสิ้นชีวิตของเรามันต้องการแค่ความสงบความสงบนี่มันต้องการและปรารถนาเราจึงมานั่งสมาธิเพื่อให้กายสงบเรามานั่งสมาธิก็เพื่อให้จิตเราสงบถ้าเรามีความอดทนเราจะควบคุมกายเราได้รูปแบบการนั่งสมาธิก็คือเท้าขวาทับเท้าซ้ายรูปแบบการนั่งสมาธิคือมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงไม่ลืมตาเนี่ยเรามีสติเรามีสมาธิเรามีความอดทนควบคุมกายเราเนี่ยเราไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายขณะที่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ขยับมือขวามือซ้ายขณะที่เรานั่งสมาธิเราจะนั่งตัวตรงขณะที่นั่งสมาธิเราจะไม่ลืมตาในขณะที่เรานั่งสมาธินี่แหละเราฝึกกายของเราการฝึกกายก็คือการฝึกจิตนั่นแหละพวกเราทั้งหลายการฝึกกายก็เหมือนการฝึกจิตการฝึกจิตก็คือการฝึกกายพวกเราทั้งหลายพวกพิจารณา

ว่าลังมดส้มใช่ไหมจิตของเราเหมือนมดส้มกายของเราเหมือนลังมดส้มเนี่ยเห็นไหมเราเห็นไหมเอาไม้ไปแย่ลังมดส้มเนี่ยมดส้มมันก็ตื่นมาทันทีเพราะฉะนั้นจิตเราฝึกกายก็คือเราฝึกจิตในตัวมันเองเราฝึกจิตก็คือเราฝึกกายทั้งกายทั้งจิตมันต้องอาศัยกันมันอาศัยกันหมดดังแผ่นดินไหวใช่ไหมแผ่นดินที่มันไหวเนี่ยกายของเราเปรียบเสมือนบ้านจิตของเราเหมือนวัตถุสิ่งของที่อยู่บนบ้านใช่ไหมเมื่อแผ่นดินไหวแล้วมันสะเทือนหมดทั้งวัตถุสิ่งของทั้งบ้านนั่นแหละกายกับจิตมันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราฝึกกายจิตมันก็สะเทือนหวั่นไหวเมื่อเราฝึกจิตกายมันก็สะเทือนหวั่นไหวเราจะเป็นต้องฝึกจิตฝึกกายมันคือการฝึกจิตก็คือการฝึกกายการฝึกกายก็คือการฝึกจิตเพียงแต่ให้เรามีสติรู้มีสติรู้เท่านั้นสตินี่สำคัญที่สุดพวกเราทั้งหลายสติสัจจะเนี่ยเป็นผู้พัฒนาชีวิตเราแม้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมขอให้เรามีสติขอให้เรามีสัจจะเอาสัตตะเอาสัจจะและเอาสติรวมกันเป็นหนึ่งก่อนนอนทุกคืนเรามีสัจจะเราจะต้องฟังสติปัฏฐาน4ก่อนนอนทุกคืนระยะเวลา1 เดือนอย่างนี้ในพวกเราทั้งหลายนี่แหละสติก็คือรู้ว่าเราจะต้องฟังไหนก่อนเราจะนอนสติมันจะบอกเราไหนเราบอกว่าเราจะฟังสติปัฏฐาน4ก่อนนอนเนี่ยสัจจะมาก่อนแล้วว่าเราจะต้องฟังสติปัฏฐาน4ก่อนนอน40นาที30นาทีอย่างนี้ก่อนนอนทุกคืนเรามีสติสัจจะจะฟังสติปัฏฐาน4ทุกคืนใช้ระยะเวลา1 เดือนนี่แหละคือสติสัจจะอันที่2เรามีสติสัจจะก่อนตื่นทุกวันก่อนตื่นทุกเช้าเราจะฟังปฏิจจสมุปบาทนี่ก่อนนอนทุกเช้าก่อนที่จะนอนเราก็ฟังสติปัฏฐาน4ก่อนที่เราจะตื่นทุกเช้าเราจะต้องฟังปฏิจจสมุปบาทที่มันแปลบาลีเป็นภาษาไทยนะท่านทั้งหลายแล้วฟังเลยว่าเราจะต้องมีหลักสติสัจจะเมื่อมีสติมันก็จะฟังสัจจะก็คือครบ30นาทีเราจะฟังสติปัฏฐาน4ก่อนนอนทุกคืนเราจะฟังปฏิจจสมุปบาททุกเช้าก่อนจะตื่นนี่แหละคือหลักธรรมธรรมะของพุทธเจ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปห้องพระก็ขอให้นอนฟังก็ได้ธรรมะของพุทธเจ้าเกิดในอริยบทต่างๆไม่จำเป็นต้องมีห้องพระพุทธรูปก็คือสตินั่นแหละเรามีพระพุทธรูปก็เป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆสตินี่แหละคือพระพุทธรูปที่แท้จริงของเราเมื่อเรามีสตินี่แหละเราเข้าถึงพระพุทธรูปแล้วเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเราขาดสติเราไม่สามารถเข้าถึงพุทธเจ้าได้ถ้าเราขาดสติเราไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้เหมือนคนตาบอดแล้วจะเข้าไปเดินหาทองคำหาไม่เจอหาไม่เจอได้ยังไงทองคำศีลมันก็หนักทองคำมันก็หนักอย่างนี้พวกเราทั้งหลายมันหาไม่เจอจึงอยากฝากให้พวกเราได้พิจารณาสตินี่แหละสำคัญเมื่อเรามีสติแล้วเราจะบังคับกายเราหรือควบคุมกายเราควบคุมจิตเราให้เกิดคำว่าสงบเรามาฝึกจิตให้จิตเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้นะให้เรารู้สิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงว่าสิ่งที่เรารู้จงรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ทนนะจงรับรู้สิ่งที่เรารู้เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้นะจงรับรู้สิ่งที่เรารู้มันแปรสภาพไปตลอดเวลาดังความสุขเกิดขึ้น1 วันนี้กี่สิบครั้งความทุกข์เกิดขึ้นกับ1 วันกี่สิบครั้งท่านทั้งหลายโปรดพิจารณา
นี่แหละความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกี่สิบครั้งล่ะในหนึ่งวันนี่นี่แหละคือเราพิจารณาเราต้องพิจารณามันแล้วเราจะดับมันได้อย่างไรเมื่อเรามีสติเรามีสัจจะเราก็จะพิจารณาสุขเกิดก็รู้ว่าสุขมันเกิดเกิดแล้วเราจะมีพิจารณาต่อว่าสุขที่มันเกิดให้มีระยะเวลาอันสั้นอย่างครั้งแรก5นาทีอย่างนี้ครั้งที่2ให้เหลือ3นาทีครั้งที่3ให้มันไม่มีเลยรู้เฉยสุขมันจึงเกิดคำว่าจิตรู้ความสุขจิตอยู่เหนือความสุขให้เป็นอย่างนี้จิตรู้ความสุขจิตละความสุขให้รู้อย่างนี้จิตรู้ความสุขจิตไม่ตามความสุขท้ายสุขมันก็ไม่มีอะไรสุขไม่มีทุกข์ไม่มีคำว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นในพวกเราทั้งหลายความสุขเปรียบเสมือนผู้ชายความทุกข์เปรียบเสมือนผู้หญิงเนี่ยมาเราสมมติขึ้นหญิงก็สมมติชายก็สมมติแต่พวกเราทั้งหลายเป็นสิ่งสมมติมันจึงเกิดอะไรที่เป็นสิ่งสมมติอะไรที่ไม่เป็นความจริงมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะสิ่งที่มันเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความจริงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันคงสภาพเดิมเป็นอมตะดั่งสติและปัญญามันคงสภาพเดิมอยู่ในกายอยู่ในจิตของเราในสติสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในกายอยู่ในจิตเราตลอดไหนอยู่ในกายอยู่ในจิตเราตลอดไม่ได้สติกับสมาธิปัญญาอยู่ในกายในจิตแล้วเราก็จะเห็นกายชัดเจนเห็นจิตชัดเจนนะพวกเราทั้งหลายให้ความสำคัญกายของเราเป็นสิ่งสำคัญกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือประกอบอาชีพกายของเราเปรียบเสมือนจอบเปรียบเสมือนเสียมนั่นแหละจิตของเราเหมือนคนใจช็อปใจจอบเสียมนั่นแหละพวกเราทั้งหลายแต่กายของเราเหมือนจอบเหมือนเสียมเหมือนมีดเหมือนเครื่องมืออำนวยความสะดวกเหมือนเครื่องโยนกายของเราเหมือนเครื่องโยนนั่นแหละจิตเราเปรียบเสมือนผู้ควบคุมเครื่องยนต์นั่นแหละพวกเราทั้งหลายสติเปรียบเสมือนคนที่ผลิตเครื่องยนต์สติเปรียบเสมือนผู้ควบคุมคนนะคนที่ใช้หุ่นยนต์เครื่องมือต่างๆนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเราจะจงรับรู้เลยว่าสตินะมันเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์เป็นผู้ควบคุมเครื่องยนต์

0: station up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นิทานแปลว่าเหตุ
7: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติเรื่องตันทุระนาลิชาดกอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงพระโพธิสัตว์กับคนโง่เรื่องมีอยู่ว่าในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้รับราชการอยู่ในวังหลวงดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อของหลวงในการนี้ต้องทำหน้าที่ตีราคาแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยความยุติธรรมแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตเกิดความโลภจึงมีพระราชดำริว่าถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่จัดซื้อยังจัดซื้อและเปลี่ยนตีราคาด้วยความยุติธรรมอยู่อย่างนี้อีกไม่นานทรัพย์สินในท้องพระคลังจะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนอยากกระนั้นเลยเรามาแต่งตั้งคนโง่สักคนหนึ่งมาทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่คนปัจจุบันจะดีกว่าจากนั้นก็ทรงสั่งปลดพระโพธิสัตว์และทรงแต่งตั้งคนโง่เขลาเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อของหลวงแทนนับแต่นั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงทำตัวอยู่เบื้องหลังการจัดซื้อของหลวงตลอดมาและทรงทำการตามอำเภอใจให้ตีราคาแลกเปลี่ยนซื้อหาด้วยการเอารัดเอาเปรียบทุกประการอยู่มาวันหนึ่งพ่อค้าม้าต้อนม้า500ตัวจากแคว้นอุตราปทะมาแลกเปลี่ยนสินค้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อของหลวงผู้โง่เขลาได้ตีราคาม้าทั้งหมดเป็นราคาข้าวสาร1ทนานพ่อค้าม้าทั้งไม่พอใจทั้งเสียใจที่ถูกกดราคาเช่นนั้นจึงไปหาพระโพธิสัตว์ถึงที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์รู้ว่าเจ้าหน้าที่ซื้อของหลวงเป็นคนโง่และเห็นแก่ได้จึงแนะนำให้พ่อค้าติดสินบนเจ้าหน้าที่บอกให้เขาตีราคาใหม่พอพ่อค้าม้าติดสินบนเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์ก็ชวนเขาไปนั่งเฝ้าพระราชาที่ท้องพระโรงซึ่งในขณะนั้นมีเหล่าอมาตย์ขุนนางข้าราชการและประชาชนมาเข้าเฝ้ากันเป็นจำนวนมากเมื่อถึงกำหนดเวลาเจ้าหน้าที่จัดซื้อของหลวงก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่ของตนพ่อค้าม้าได้กราบทูลถามพระราชาว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์ทราบว่าม้า500ตัวมีราคาข้าวสาร1ทนานแต่ไม่ทราบว่าข้าวสาร1ทนานมีราคาเท่าไหร่พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงถามเจ้าหน้าที่ดูเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระราชาตรัสถามแล้วเจ้าหน้าที่ก็กราบทูลว่าข้าวสาร1ทนานมีราคาเท่ากับเมืองพาราณสีทั้งเมืองพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ฟังเช่นนั้นก็ทูลถามว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ตรัสว่าข้าวสาร1ทนานมีราคาเท่ากับม้า500ตัวเชียวหรือและข้าวสารเพียงทนานเดียวมีค่าเท่ากับเมืองพาราณสีทั้งเมืองเชียวหรือพระเจ้าค่ะผู้คนในที่ประชุมได้ยินเช่นนั้นก็พากันส่งเสียงหัวเราะตบมือขึ้นด้วยความชอบใจพร้อมกับกล่าวว่าพวกเราเคยเข้าใจว่าแผ่นดินและราชสมบัติเมืองพาราณสีจะมีค่าหาประมาณไม่ได้แต่วันนี้กลับรู้แล้วว่ามีค่าเพียงข้าวสาร1ทนานเท่านั้นโอ้เจ้าหน้าที่คนนี้มีความคู่ควรกับพระราชาพระเจ้าพรหมทัตทรงละอายพระทัยและทรงพระพิโรธมากถึงกับทรงสั่งปลดเจ้าหน้าที่คนนั้นและรับสั่งให้ขับไล่ออกไปให้พ้นเมืองแล้วทรงแต่งตั้งพระโพธิสัตว์ให้เข้ามารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อของหลวงตามเดิมธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแต่งตั้งคนโง่ให้มีอำนาจก็รังแต่จะทำประโยชน์ให้เสียไป ดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่เขลาย่อมทำลายประโยชน์ให้เสียไปโลภเข้าแล้วมองไม่เห็นธรรมเมื่อความโลภเข้าครอบงำคนเวลานั้น

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สวดมนต์ทำวัดเช้าคำบูชาพระรัตนตรัย
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
3: สวากาโตภะคะวาตาธัมโม
2: พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
3: ธัมมังนมัสสามิ
2: ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบธัมมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
3: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
2: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
3: สังฆังนมามิ
2: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นกราบสังฆังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
3: อันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพภาคณมการังกโรมาเส
2: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

0: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: อันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด
1: โยโสตถาคโต
0: พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด
1: อะระหัง
0: เป็นผู้ไกลจากกิเลส
1: สัมมาสัมพุทโธ
0: เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: วิชชาจรณะสัมปันโน
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติที่ดีงาม
1: สุขะโต
0: เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
1: โลกาวิทู
0: เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
1: อนุตตโรปุริสธรรมสารที
0: เป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
1: สัทธาเทวมนุสสานัง
0: เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พุทโธ
0: เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม
1: ภควา
0: เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

0: สี่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
1: โยธัมมังเทเสสี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว
1: อาทิกัลยานัง
0: ดีงามในเบื้องต้น
1: มัชเชกัลยานัง
0: ดีงามในท่ามกลาง
1: ปริโยสานกัลยานัง
0: ดีงามในที่สุด

0: ซีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถความหมายและประโยชน์พร้อมทั้งพยัญชนะหัวข้อ
1: ตะมหังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
1: ตะมหังภควันตังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
1: อันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด
1: โยโซสวะคาโตภาควาตาธรรมโม
0: พระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: สันทิฏฐิโก
0: เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
1: อากาลิโก
0: เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
1: เอหิปัสสิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
1: โอปนายิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
1: ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิ
0: เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
1: ตะมหังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น
1: ตะมหังธรรมังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบธรรมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
1: อันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะหมู่คณะสาวกผู้ประเสริฐเถิด

0: มู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
1: อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว
1: ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
1: สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว
1: ยะทิทัง
0: ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
1: จัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาลา
0: คู่แห่งกลุ่มบุคคล4คู่นับเรียงกลุ่มบุคคลได้8กลุ่ม
1: เอสาภคะวะโตสาวกสังโฆ
0: นั่นแหละหมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อาหุนายโย
0: เป็นหมู่คณะสาวกที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
1: ปาหุนายโย
0: เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
1: ทักขิณายโย
0: เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
1: อัญชลีกรณียโย
0: เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
1: อโนตตรังปุญญเขตังโลกัสสะ
0: เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
1: ตามหังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะหมู่คณะสาวกหมู่นั้น
1: ตามหังสังฆังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบสังฆังสารนังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: อัตถีปาภิกขเววิหารถะอัตสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณานี่หยิบมาจากพระไตรปิฎกเลยนะฮะประโยค2บรรทัดนี้ปรากฏอยู่คงจะเยอะแหละแต่อาจารย์พบอยู่2ที่นะฮะคือเล่มที่17กับเล่มที่19นะถามวรรคไหน17นี่อัตถีปวรรคนะวรรคนี้พระสูตรไหนพระสูตรที่1เลยส่วนอีกเล่มหนึ่งคือเล่มที่19ถ้าเป็นฉบับมหามกุฏเล่มที่31นะคะอยู่ในวรรคเรียกว่าอัมพปาลีคือต้นมะม่วงอ่ะแล้วก็อยู่พระสูตรที่9มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานเลยพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างเงี้ยฮะคือตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นอยู่อย่างมีอัตตาเป็นเกาะเข้าใจเกาะมั้ยฮะเหมือนเราจมน้ําอ่ะเราไหลน้ําไปแล้วเราเจอเกาะเราดีใจมั้ยคะเราไหลน้ำไปตริ้วตริ้วตริ้วพอเราเจอเกาะปุ๊บเราก็กระโดดขึ้นเลยนะฮะเกาะนี้เรามีอัตตานี่เป็นเกาะกลางน้ำแล้วเราก็ปีนขึ้นไปพึ่งพาตรงนั้นด้วยว่ามีอัตตาเป็นเกาะแล้วมีอัตตาเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งให้มีอัตตาเป็นเกาะให้มีอัตตาเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกว่าคืออันนี้เป็นการขยายความคืออะไรคือมีธรรมะเป็นเกาะคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมคะนี่เสร็จแล้วมาดูตัวเล็กๆถัดมาเนี่ยภาษาบาลีว่าอัตตทีปานังภิกขเววิหะระตัง
4: อัตตสรณานังอนัญญสรณานังธรรมทีปานังธรรมสรณานังอนัญญสรณานังโยนิโสวะอุปริกขิตโภกิงชาติกาโสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสากิงปะโหติกาติ
3: เนี่ยทีนี้คำแปลคำแปลนี่ใช้สีสันมากมายนะเพื่อให้พระเถรเข้าใจจงแปลออกมา
4: ภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นอยู่อย่างมีอัตตาเป็นเกาะมีอัตตาเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
3: คือเธอจง
4: เป็นอยู่อย่างมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
3: เอาละทีนี้ก็อยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนสีเขียวลงมาเนี่ยอัตตะทีปานังเนี่ยฮะคำแปลแปลว่าเมื่อเพราะมันเป็นฉัตถีวิภัตติแห่งของเมื่อโอ้ใครจะรู้ใช่ไหมใครเป็นเมื่อนะเมื่ออะไร
4: เมื่อเธอทั้งหลายเป็นอยู่อย่างมีอัตตาเป็นเกาะมีอัตตาเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
3: ก็หมายถึงว่าเธอทั้งหลายเนี่ยมีธรรมเป็นเกาะ
4: มีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
3: ก็คือเธอจะต้อง
4: พิจารณา
3: ด้วยความรู้
4: ทีเดียวว่าความเศร้าโศกความคร่ำครวญความเป็นอยู่ไม่ได้ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นจากอะไรมีอะไรเป็นแดนเกิด
3: เข้าใจไหมคะแล้วในนี้นะฮะในนี้เฉพาะพระสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องการละสักกายทิฏฐิ20นะคะว่าให้สืบไปว่าการที่เราจะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเนี่ย มันเป็นยังไงนะคะตั้งใจฟังนะจะอ่านให้ฟังนะภิกษุทั้งหลายให้เธอพิจารณาด้วยความรู้คือเธอต้องมีความรู้มีความรู้เป็นยังไงคือมีความรู้ว่าไอ้ความโศกความลำไรลำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจเนี่ยมีกำเนิดมาจากอะไรนะมันเกิดมาจากอะไรนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายก็ความโศกความลำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเนี่ยมีกำเนิดมาอย่างนี้นะเนี่ยเริ่มละเริ่มว่าไงภิกษุทั้งหลายปุถุชนเริ่มต้นในปุถุชนนะเช็คตัวเองด้วยตัวเองเป็นปุถุชนหรือเปล่าปุถุชนในโลกนี้คือใครรู้ไหมผู้ที่ไม่ได้เห็นผู้ไกลกิเลสไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายและยังไม่พอนะไม่เห็นยังไม่พอนะไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในธรรมที่ทำให้ไกลกิเลสและยังไม่ได้รับคำแนะนำเมื่อที่ฉลาดนะฟังแล้วเข้าใจแต่ไม่ได้รับการแนะนำไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะแล้วก็เลยไม่ได้เห็นพระอรหันต์อีกไม่เห็นผู้สงบโลภโกรธหลงไม่เห็นสัตบุรุษสัตบุรุษแปลว่าผู้สงบโลภโกรธหลงแล้วก็ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษเขาก็สอนเราอยู่สอนแต่เราไม่เข้าใจง่วงนอนฟุ้งซ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไม่ฉลาดแต่บางทีเราก็ฉลาดนะเข้าใจแต่เราไม่ได้รับการแนะนำติดขัดปัญหาไม่ทะลุทะลวงนะเราต้องทั้งได้ฟังธรรมทั้งฉลาดทั้งได้รับการแนะนำติดขัดตรงไหนเขาก็แนะนำจากในธรรมของผู้สงบโลภโกรธหลงนะคะเพราะนั้นปุถุชนเนี่ยเมื่อไม่ได้พบพระอริยะไม่ได้พบพระอรหันต์เลยเป็นคนยังไงคะเขาเลยเห็นผิดไหมเขาเห็นผิดฮะเขาก็ไปตามเห็นว่ารูปคือเห็นว่าดินน้ำไฟลมอ่ะนะไปเห็นว่ารูปอย่างเดียวเนี่ยเป็นบุคคลเป็นอัตตาเลยเห็นไหมแล้วไปเห็นว่าอัตตาเนี่ยมีรูปจริงๆรูปเนี่ยกินเข้าแล้วก็ไหลออกกินแล้วก็ไหลออกไปเห็นว่าฉันมีรูปจริงๆว่าเรามีได้ไหมอย่างสมมติเราบอกว่าตอนฉัน7ขวบเนี่ยผิวฉันนะเกี้ยงเนียนใสฉันมีตาเล็กๆน่ารักเอาแล้วตอนนี้เธออายุเท่าไหร่98เอาแล้วเธอมีตานั้นอยู่ไหมเพราะนั้นเห็นผิดว่าฉันมีเห็นไหม1เห็นร่างกายเป็นอัตตา2เห็นว่าอัตตามีร่างกาย3เห็นว่ามีร่างกายอยู่ในอัตตา4เห็นว่ามีอัตตาอยู่ในร่างกายก็เรียกว่าสักยทิฏฐิเฉพาะรูปธรรมนี่มี4ข้อละต่อไปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รวมทั้งหมด5ขันธ์แต่ละขันธ์เห็นผิดไป4อย่าง5 4เลย20เพราะฉะนั้นสักยทิฏฐิมี20ที่จะต้องละงั้นเอาสัญญาแล้วกันแปลว่ารู้ร่วมนะฮะเอาเธอดูตรงนี้เธอดูปั๊บสัญญาเกิดว่าสีแดงมันรู้ร่วมเลยเนาะมันรู้ร่วมเลยแต่พอปิ๊บ
5: สีดำ
3: สัญญาก็สิอ้าวแสดงว่าสัญญานี่เกิดระดับมั้ยคะ
5: เกิดระดับ
3: มันรู้ร่วมไงพอมันเห็นสีแดงมันก็รู้ร่วมว่าสีแดงพอเป็นสีดำก็รู้ร่วมว่าสีดำสรุปแล้วสัญญาที่เกิดดับปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเนี่ยสัญญาเป็นอัตตาไหมคะ
5: ไม่เป็น
3: เป็นไหมไม่เป็นเพราะมันเกิดแล้วมันหายเลยมันไม่สามารถจะเป็นด็อกเตอร์สุทธาได้จริงไหมเพราะมันเห็นอย่างเงี้ยสัญญาก็เกิดว่าสีแดงพอมันนึกก็สีดำสีน้ำตาลสีขาวอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเอ้าเพราะฉะนั้นสัญญาจึงอนัตตาสัญญาไม่เป็นอัตตาจริงไหมไม่เป็นเลยต่อไปอัตตามีสัญญาไหมมันเกิดปั๊บมันดับหายเราสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของมันได้ไห
5: ม
3: ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าไปเป็นเจ้าของสัญญาก็ไม่ได้เพราะมันพอเห็นสีแดงมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปพอเห็นสีดำมันก็เกิดอีกแล้วมันก็ดับไปสัญญามันก็ดับไปอัตตาเลยไม่มีสัญญาใช่ไหมคะคำถามมีสัญญาอยู่ในอัตตาไหมคะมีไหมอ๋อมันเกิดแล้วมันดับมันจะไปมีอยู่ในนี้ได้ไงถูกไหมสัญญาเกิดปั๊บดับไหมคะแล้วมันจะไปมีอัตตาเราอยู่ในสัญญาได้ไหมสี่ข้อเข้าใจไหมต่อไปทุกข์ใจค่ะทุกข์ใจก็ไม่เป็นบุคคลเนาะไม่เป็นอัตตาใช้บุคคลได้ไหมได้เอาใหม่นะเอาทุกข์ใจเลยนะ
5: ทุกข์ใจไม่เป็นบุคคล
3: บุคคลไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์ใจอยู่ในบุคคลไม่มีบุคคลอยู่ในความทุกข์ใจถ้าเห็นถูกอย่างนี้ก็จบแต่ผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยกลับไปเห็นผิดนะฮะไปเห็นว่าไงทุกข์ใจก็เป็นตัวฉันใช่ไหมเป็นฉันเลยอ่ะเป็นอัตตาฉันก็เป็นอัตตาหนึ่งไงทุกข์ใจเป็นฉันเป็นแค่ฉันหรือเปล่าเป็นลูกฉันด้วยลูกฉันก็ทุกข์ใจเห็นไหมทุกข์ใจเป็นอัตตาเลย ต่อไปอัตตาและมีความทุกข์ใจเนี่ยผู้ที่ชนเห็นผิดว่ามีก็นี่ไงมีอยู่นี่ไงเนี่ยกำลังเฉยๆอยู่เนี่ยแต่พอเจอก๋วยเตี๋ยวปั๊บลืมหายแซบนะแต่ว่าเห็นว่าฉันและอัตตาเนี่ยมีทุกข์ใจต่อไปเห็นว่ามีทุกข์ใจอยู่ในอัตตาอยู่ในบุคคลแล้วยังเห็นผิดอีกว่ามีบุคคลนะอยู่ในทุกข์ใจโหเห็นผิดไหมเนี่ยมันเห็นผิดจังซี่แล้วมันถึงไม่มีอัตตาเป็นที่พึ่งมันจึงไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมครับเพราะมันเห็นผิดแต่ถ้ามันเห็นถูกปั๊บมันก็เห็นว่าความทุกข์ใจไม่เป็นอาจารย
4: ์อาจารย์ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์ใจอยู่ในอาจารย์ไม่มีอาจารย์อยู่ในความทุกข์ใจ
3: ตอนที่อาจารย์เกิดโทสะแล้วก็ดุเราเนี่ยอาจารย์มีความทุกข์ใจไหมคะเหมือนมีไหมคะ
4: เหมือนมี
3: ขณะนั้นเหมือนมีใช่ไหมเขาก็โทสะเกิดที่จิตพอโทสะเกิดโทมนัสก็เกิดก็ทุกข์ใจพอทุกข์ใจจะก็โดนบ่นไหมบ่นวังเราก็ฟังคำบ่นบ่นว่างี้เราไม่ทำตรงนี้เราทำตรงนั้นแต่เราเห็นชัดเจนเราเห็นถูกว่าทุกข์ใจนี้โทสะนี้ไม่เป็นอาจารย์และอาจารย์ไม่ได้มีโทสะตลอดไปหรอกไม่ได้มีความทุกข์ใจไม่มีโทสะตลอดไปหรอกและไม่ได้มีทุกข์ใจอยู่ในอาจารย์ตลอดไปและไม่มีอาจารย์อยู่ในความทุกข์ใจไม่มีอาจารย์อยู่ในความโกรธนั้นเราก็เลยยังทนอยู่ให้อาจารย์ซ่อนต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นว่าโทสะนั้นเป็นอาจารย์และอาจารย์นั้นมีโทสะ
4: และมีโทสะอยู่ในอาจารย์และมีอาจารย์อยู่ในโทสะ
3: เราก็เลยลาละค่ะหนูอยู่กับอาจารย์ไม่ได้อาจารย์มีโทสะนู่นลาละค่ะอาจารย์ก็ยิ้มหายแล้วเหรอเธอโทสะแต่หนูเห็นว่ามีอาจารย์อยู่ในโทสะค่ะหนูจะไปบอกคนอื่นแล้วค่ะว่าอาจารย์นี่เจ้าโทสะค่ะนี่คือคนเห็นผิดเข้าใจหรือยังเมื่อละสักกายะทิฏฐิได้นั่นแหละเริ่มบรรลุโสดาบันเริ่มได้ที่พึ่งแล้วนี่คือพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงที่พึ่งโดยใช้ศัพท์เนี่ยฮะอัตติปาภิกขเววิหรัตถะอัตตสรณาอนัญญสรณาธรรมติปาธรรมสรณาอนัญญสรณาสองบรรทัดนี้นะฮะอยู่ในพระสูตรนี้อีกพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานสี่พระเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ฮะว่าภิกษุทั้งหลาย
4: เธอจงเป็นอยู่อย่างมีอัตตาเป็นเกาะมีอัตตาเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
3: คือ
4: เธอจงเป็นอยู่อย่างมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
3: คือยังไงพระเจ้าก็ขยายความนะฮะแต่คำตอบพระสูตรนี้ตอบว่าเธอจงระลึกรู้ว่ากายเป็นก้อนดินน้ำไฟลมสกปรกท่านเองมีสติในกายมีสติในเวทนามีสติในจิตมีสติในธรรมแค่นี้เธอก็มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะแล้วฝึกตัวเองได้ไหมคะเมื่อเห็นว่าร่างกายก็แค่ดินน้ำไฟลมเวทนาก็แค่ความรู้สึกจิตก็แค่ตัวรู้แล้วก็ดับไปธรรมะก็แค่สิ่งที่กระทบใจแล้วก็ดับไปฝึกตัวเองได้เลยไหมคะอดทนได้ไหมคะอะไรอะไรเลยก็ได้ง่ายอยู่ด่าเลยเดี๋ยวมันก็ตายมันก็เผาไปยี่เท่าแล้วจบบวชได้ไม่ได้ได้แต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็บวชมาได้เพราะว่าร่างกายของหนูใจก็ใจของหนูเธอมีแค่กายกับใจหรือเปล่าเปล่ามีสิ่งภายนอกเข้ามาอีกสิ่งภายนอกคืออะไรคะความคิดใช่ไหมความจำความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนี่เป็นสิ่งภายนอกนะฮะโอ้โหเรานี่เห็นผิดหนักเข้าไปอีกเห็นสิ่งภายนอกเนาะเป็นเราอีกหนูคิดอย่างนี้อาจารย์หนูคิดอย่างนี้หนูเป็นคนมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์สูงนะคะอาจารย์หนูเชื่อตัวเองมากเป็นสิ่งภายนอกนะเธอความคิดอะเข้าใจไหมฮะภายในมีแค่กายกับใจเท่านั้นเองแต่ความไม่รู้ก็ไปยึดความคิดนะว่าเป็นฉันแล้วเป็นไงความคิดเธอเปลี่ยนได้กี่หนนะใช่ไหมบางคนก็คิดว่าฉันจะไม่กลับมาเหยียบนี่โลทลามอีกนะเดี๋ยวใหม่ละเดี๋ยวก็คิดว่าไม่เอาละอาจารย์นี่ดุเป็นบ้าเลยกูไม่มาแล้ววะเดี๋ยวคิดถึงอาจารย์อีกละว้าความคิดไหนจะเป็นเราเนี่ยมันเป็นสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมากมายเข้าใจไหมคะแต่คนไทยสับสนเรื่องอัตตามานานหรือยังคะไม่รู้จักแล้วก็เลยมางงกันว่าไงนะนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานะอะไรงงกันใหญ่เลยปัดโถเอ้ยอัตตาเป็นสมมติชื่อเรียกรวมเนาะมันจะมีอะไรเป็นอัตตาได้ไหมคะไม่ได้เลยมันเหมือนกับโต๊ะเก้าอี้นะฮะใช้เรียกไม้กับตะปูได้ไหมใช้เรียกไม้กับพลาสติกได้ไหมไม้ล้วนๆได้ไหมคะเอาไม้มาเสียบก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้โอ้อะไรกับมันแค่ชื่อ แต่เราจะมาบอกว่าไม้เป็นโต๊ะผิดแล้วเธอพลาสติกเป็นโต๊ะผิดแล้วเธอเหล็กเป็นโต๊ะผิดแล้วเธอไม่มีอะไรเป็นโต๊ะหรอกโต๊ะเป็นชื่อเป็นคำพูดก็เลยอัตตวาทะมันเป็นเพียงเสียงพูดเท่านั้นแต่ทุกวันนี้โกโหอัตตาโตไหมปังปังกลางเชียวฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างงอนเนี่ยว่าไงคะ
6: กระพอกระถามค่ะจากทราบว่าอะไรเป็นคำตอบของคำถามสองคำถามบนกระดานค่ะว่าสารพัดทุกข์เกิดมาจากอะไร
3: อ๋อในนี้ก็คือสักกายทิฏฐิฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันแล้วกันเนาะ
6: แล้วอะไรเป็นแดนเกิดของสักกายทิฏฐิหรือเปล่าคะหมายถึงว่าสองคำถามเนี่ยมีคำตอบเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: ปุถุชนใช่ไหมเมื่อกี้พูดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกไม่ได้ฟังธรรมยังไม่พอนะไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นผู้สงบโลภโกรธหลงไม่ฉลาดในธรรมของผู้สงบโลภโกรธหลงไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของผู้สงบโลภโกรธหลงย่อมตามเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาย่อมเห็นอัตตาว่ามีรูปย่อมเห็นรูปอยู่ในอัตตาย่อมเห็นอัตตาในรูปแต่รูปของเธอนั้นย่อมแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นอื่นไปความโศกความล่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความกับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะมันเปลี่ยนไปจริงไหมเคยสาวก็แก่เคยแข็งแรงก็ป่วยมันเปลี่ยนไปจริงไหมพอรูปแปรปรวนไปและเป็นอื่นไปย่อมเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยโดยความเป็นอัตตากว่าไปนะเห็นผิดในขันธ์ทั้ง5เป็นสักยะทิฏฐิ20นะคะเสร็จแล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปก็เลยเสียใจอย่างเงี้ยเข้าใจไหมโศกล่ำไรลำพันทุกข์กายทุกข์ใจครับแค้นใจทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากตรงนี้นะก็จบไปต่อไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่ารูปไม่เที่ยงแปรปรวนไปแล้วก็ไม่ติดใจด้วยไม่ติดใจด้วยรูปนี่ไม่ติดใจตอนเด็กๆ ก็ชอบไปด้วยรูปนี่ไม่ติดใจตอนเด็กๆ ก็ชอบรูปอย่างนึง

0: ว่ารูปในอดีตก็เหมือนกันและรูปทั้งมวลในปัจจุบันก็ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจได้เพราะความโศกเป็นต้นเหล่านั้นถูกละไปได้จึงไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเราเรียกว่าเป็นผู้แต่ทางขั้นนิพพุโตนะก็เรียกว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นนั้นภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เถียงเป็นทุกข์ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันนะคะก็เลยทำไมคะเลยไม่สะดุ้งถูกไหมพอรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปปวนเราเลยโศกกับมันไห
1: ม
0: ก็ไม่โศกไม่ลำไรลำพันไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจไม่ขับแค้นใจพอไม่โศกไม่ลำไรลำพันไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจไม่ขับแค้นใจก็เลยไม่สะดุ้งหวัดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวัดหวั่นก็อยู่เป็นสุขเมื่ออยู่เป็นสุขก็เรียกว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นเป็นพวกตทังขวิมุตตินะอันนี้เป็นใช้คำว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นนั้นนะฮะแต่ทางขั้นนิพพุโตนะคือยังไม่ใช่สมุจเฉทะแต่นี่ก็เป็นที่พึ่งแล้วไม่โศกอยู่เป็นสุขไม่มางอแงได้นำธรรมะของพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความเพื่อให้เห็นว่าคำว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนั้นคือต้องมีธรรมเป็นเกาะคือต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วพุทธเจ้าก็จะขยายความอย่างอื่นด้วยว่าคำว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนั้นหมายถึงต้องละสักยทิฏฐินะคะจะได้บรรลุโสดาบันเนาะแต่ถ้าเก่งแล้วเนี่ยการมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือมีสติปัฏฐาน4เป็นที่พึ่งคือคอยระลึกรู้ตามเป็นจริงว่ากายนี้แค่กองสกปรกกองดินน้ำไฟลมสกปรกก็เป็นคนไม่ถือตัวนะคะแล้วก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็เกิดดับไม่เที่ยงนะคะก็เลยไม่ไปบ้าสุขไม่ไปกลัวทุกข์อะไรนักหนาแล้วก็เมื่อเห็นว่าจิตก็แค่จิตไม่ได้เป็นเรานี่เกิดแล้วก็ดับไปก็ไม่บ้าจิตนะไม่หมกมุ่นกับจิตแล้วก็เห็นว่าธรรมก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดกับจิตรู้ได้ที่ใจก็เป็นสิ่งที่เกิดระดับไปนะคะเมื่อมีความระลึกได้มีสติปัฏฐาน4เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นแหละเธอมีธรรมเป็นเกาะเธอมีธรรมเป็นที่พึ่งเธอกำลังไหลไปกับกระแสกิเลสนะคือกระโดดขึ้นเกาะสติปัฏฐาน4เนี่ยเธอก็จะมีที่พึ่งอัตติอัตโนนาโถเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้นะฮะว่าคำว่าฉันเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เป็นอัตตาทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าอัตติอัตโนนาโถอย่าไปแปลว่าฉันเป็นที่พึ่งของฉันอย่าไปแปลว่าอหังเป็นที่พึ่งของอหังเนี่ยมันผิดนะฮะเพราะว่าการที่ไปแปลผิดเนี่ยเลยเกิดข้อเสียหายมากมาย1เกิดการลืมคุณผู้มีพระคุณนะไปคิดว่าฉันเนี่ยเติบโตด้วยลำแข้งของฉันเองฉันไปขายตัวฉันก็ได้เงินมาฉันก็ซื้อรถเก๋งของฉันซื้อบ้านของฉันก็เลยทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งญาตินะฮะเพราะไม่ได้เห็นว่าตัวเองก็พึ่งคนอื่นมา2เกิดการเย่อหยิ่งจองหองนะคะไม่ง้อใครฉันพึ่งฉันพึ่งลำแข้งฉันอย่ายืมจมูกใครมาหายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปเข้าใจผิดอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยว่าฉันเป็นที่พึ่งของฉันคนเดียวเนี่ยนะเข้าใจผิดก็เลยเกิดการเย่อหยิ่งไม่ยอมพึ่งพาใครรถเสียก็เดินเอามีคนเรียกขึ้นรถก็ไม่ขึ้นทำไมพึ่งแข้งตัวเองนี่แหละนะฮะไปไหนก็ขับรถไปเองนี่แหละนะฮะเข้าใจผิด3เกิดการอยู่โดดเดี่ยวนะเดี๋ยวนี้หอพักคอนโดตึกแถวอะไรก็จะมีคนไปเช่าอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวมากขึ้นเพราะไม่อยากยุ่งกับใครแท้ที่จริงเขายุ่งตลอดนะเขายุ่งด้วยไลน์ด้วย Facebook ด้วยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็เข้าใจบอกกับตัวเองว่าฉันชอบอยู่คนเดียวฉันไม่อยากยุ่งกับใครเกิดของเข้าใจผิดเพราะคิดว่าฉันต้องพึ่งตัวฉันเองจริงๆบุคคลต้องพึ่งบุคคลนะนะคะต้องพึ่งพากันเยอะเลยต้องพึ่งหมาพึ่งแมวแมวมันโซมามันไม่มีอะไรจะกินมันร้องแง่แง่เนี่ยให้มันกินไปหน่อยเถอะเนาะมันลำบากแมวเนี่ยเวลามันไม่หิวมันจะไม่ร้องเลยนะมันพอทนได้มันยังเงียบนะแต่ถ้ามันร้องเนี่ยมันหิวสุดขีดละทำไมแง่แง่เนี่ยมันหิวมากปกติมันจะอดทนเนาะพระอาจารย์นี่มันดีเห็นแมวมาเนี่ยอาจารย์ก็เอาน้ำวางให้กินไหมลูกไม่กินก็แล้วไปแต่ถ้ามันกินมันก็โอ้กินใหญ่เลยเอาหิวก็ไม่บอกนะคะอีกอันนึงก็คือเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าเนรคุณเลยอะนะคะอย่างเช่นตัวเองเนี่ยก็อาศัยบางคนมาทำงานเนาะก็ลืมคุณเขาตัวเองไปเรียนต่อได้ดิบได้ดีได้ปริญญาเอกปริญญาโทขึ้นมาก็โอ้โหก็บอกว่าฉันเนี่ยหาเงินเองส่งตัวเองไป

0: เรียนตัวเองก็ได้ดีเพราะพึ่งตัวเองก็ลืมแม่คนที่พามาฝากงานนะก็เลยกลายเป็นคนขาดความกตัญญูไปคนเนรคุณไปซะนะคะเกิดความเย่อหยิ่งจองหองเกิดความไม่ง้อใครนะเกิดการอยู่เดี่ยวเกิดการตายเดี่ยวกันมากขึ้นนะตายแบบไม่มีใครเห็นตายแบบหรือป่วยโดยไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยเหลือแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นนะฮะเพราะว่ามันนั่งอยู่คนเดียวมันก็เงามันก็เงียบนะแต่จะไปให้ไปอยู่กับคนอื่นมันก็ไม่ไปเพราะมันไม่ยอมฝึกตนไงแต่ถ้ามันรู้ว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรามันก็เอากายเอาใจมาฝึกแล้วพุทธเจ้าสอนไว้ไหมบอกพุทธเจ้าสอนไว้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่อัตตาแต่พุทธเจ้าสอนว่ากายที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้ส่วนกาย
1: สำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
2: ใจ
1: ใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้ส่วนใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าทำไมต้องคุ้มครองใจทำไมต้องฝึกฝนใจก็บอกพระเจ้าสั่งไว้และสั่งแบบมีเหตุผลว่าถ้าไม่ฝึกมันจะทุกข์ถ้าฝึกแล้วมันจะนำสุขมากมาให้นี่เราทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าถ้าเราได้ศึกษานะคะคำสอนพระเจ้าเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายเข้าใจได้แล้วก็ครอบคลุมเนาะแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นภควาติบุคคลเป็นผู้ที่เจริญที่สุดในโลกและจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับคนคนนี้สอนแค่นี้พอสำหรับคนนี้สอนแค่นี้พอสำหรับคนคนนี้สอนแค่นี้พอแต่พวกเราอะไม่มีบุญเจอพระพุทธเจ้าตัวจริงที่มีทั้งร่างกายจิตใจนะฮะแต่เรามาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าทีนี้เรามาเจอธรรมะแล้วก็เยอะจังเลยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนคนนั้นเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนโน้นเนี่ยมึนไปไกลตาแตกนะก็ต้องอธิษฐานบุญเนาะอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้านี่เป็นสาวิกาของพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าจริงข้าพเจ้าศรัทธาพระเจ้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆจริงๆขอให้ข้าพเจ้าได้พบธรรมะที่มันเหมาะกับจริตของข้าพเจ้าได้เถอะที่จะช่วยข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์แล้วข้าพเจ้าจะไปช่วยคนอื่นข้าพเจ้าจะไปสอนคนให้พ้นทุกข์เราจะไม่เห็นแก่ตัวนะคะเพราะเราเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแต่เราจะฝึกมันให้ดีถ้าฝึกไม่ดีเวลาออกไปสอนเนี่ยก็โดนสอกกลับตวบกลับมาเข้าใจมั้ยฮะเนาะเพราะนั้นศิษย์กับอาจารย์ก็คือผู้ที่เห็นว่ากายใจไม่ใช่ของตนแต่ก็เอากายมาฝึกร่วมกันเอาใจมาฝึกร่วมกันป่วยไข้ลำบากก็ดูแลกันไปช่วยก็เลยมีกลุ่มสังฆะที่เป็นตัวอย่างให้ผู้คนเห็นว่ามีอาจารย์กับลูกศิษย์ที่อยู่อย่างเป็นสุขฉันข้าวมื้อเดียวพอแล้วฉันหลายมื้อมันเป็นเรื่องหนูขอพิเศษนะแม่อาจารย์หนูขอฉันสัก3มื้อไปอยู่ที่อื่นค่ะไปอยู่ที่อื่นนะคะหนูขอถือแค่ฉินแปดได้ไหมคะอาจารย์โอเคถ้าเธอถือฉินแปดไปนุ่งขาวเป็นแค่อุบาสิกาเนี่ยครับเขาแยกกลุ่มกันชัดเจนนี่คือผลงานของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกเวลาผ่านไป 2,600 ปีผลงานพระเจ้าก็ยังคงอยู่นะคะว่าเมื่อใดที่เรารู้จักอัตตาตามเป็นจริงแล้วก็รู้จักผู้เกี่ยวข้องตามเป็นจริงแล้วมาเกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องเนี่ยธรรมะเจริญรุ่งเรืองคุณธรรมมากมายเบ่งบานความสุขก็บานใช่ไหมคะที่นี่จึงไม่เอาใจกิเลสแต่เคารพธรรมไว้เหนือเสียงกล่าวใครดื้อด้านดื้อดึงใครเชื่อแต่ตัวเองไปอยู่ที่อื่นค่ะไม่รับแต่ถ้าอยู่ที่นี่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องนะคะและเชื่อฟังคำสั่งสอนแนะนำของเพื่อนสาธมิกที่ถูกต้องตามธรรมถ้าดื้อด้านไม่เชื่อไม่ฟังเชิญไปอยู่ที่อื่นค่ะนะคะแล้วจะตกลงให้กินกี่มื้อคะเอาที่นี่เขาฝึกฉันมื้อเดียวก็ต้องฉันมื้อเดียวนั่นแหละหนูยังไม่บวชได้ไม่บวชให้สองมื้อเอาอนุโลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันแบบมีเหตุมีผลเข้าใจไหม
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจ

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: สาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: กรีวง
3: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ